0: 13ตุลาคม2569นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทา
1: สหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รัฐบาลมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาไทยจากศึกเอเชียนเกมครั้งที่20รวม236ล้านบาทภูริพลบุญสอนรับคนเดียวมากสุด5ล้าน8แสนบาทต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคม2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
0: สะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569นางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่วนกลางกำหนดจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์พิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกในวันนี้ส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีสวดพระพุทธมนต์กิจกรรมรักษาศีลปฏิบัติธรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านศาสนาตลอดจนจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการศึกษาและเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดวัฒนธรรมของชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและร่วมพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเตรียมแผนเผชิญเหตุรับฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมนี้ด้านสธนชระดมเครื่องมือเร่งระบายน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราลงสู่ทะเล
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและวางมาตรการรับมือฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่9โดยเปิดเผยว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนในพื้นที่ตอนบนของประเทศเริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่จากการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งวางแผนบริหาร

0: การจัดการน้ำซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคลากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังพร้อมกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดบูรณาการข้อมูลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นร่วมกับข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 6-12 ชั่วโมงพร้อมปรับรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนเข้าใจระดับความเสี่ยงได้ง่ายและทั่วถึง
1: กรมอุตุก็ยังเตือนว่าช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมทางภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคใต้อาจจะมีฝนเพิ่มและฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งวันนี้จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะต้องร่วมกันเร่งวางแผนการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนซักซ้อมความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเราอาจจะรวมเรื่องของนาวคาสของท่านอาจารย์เสรีซึ่งผมได้ขอให้ท่านได้ปรับรูปแบบของการทำความเข้าใจให้กับประชาชนในวงกว้างเพราะว่านาวคาสที่มันเปรียบเป็นเหมือนส่วนขยายของการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ขณะที่นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ปราจีนบุรีบริเวณอำเภอบ้านสร้างและฉะเชิงเทราบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้ายังพบว่ามีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบางคล้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงประมาณ40เครื่องส่วนกองทัพเรือติดตั้งเรือผักดันน้ำบริเวณจุดตัดมอเตอร์เวย์กับแม่น้ำบางปะกงไปแล้ว10เครื่องจากนั้นจะเสริมอีกประมาณ16เครื่องเพื่อเร่งสูบน้ำระบายออกทะเลคาดการสถานการณ์ในฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน
2: ก็ตอนนี้ที่ชิสต้าได้ทำข้อมูลให้นะครับมวลน้ำก็ประมาณ 2,000 ล้านที่อยู่ในพื้นที่รุ่มต่ำในจุดนั้นทำให้จุดรวมน้ำระหว่างนครนายกกับแม่น้ำปราจีนล้นทำให้แถวบ้านสร้างแถวบางแตนแถวนั้นท่วมสูงซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการได้มีการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำนะครับในส่วนนี้เองเราก็ได้มอบหมายกรมชลประทานติดตามตรงจุดวัดน้ำที่สถานีที่ประตูน้ำโครงการเกิดต้นน้ำบางปะกงดูว่าอัตราการระบายสูงสุดเท่าไหร่เพื่อมาคำนวณว่าเราจะพร่องน้ำได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อไหร่นะครับตัวนี้ก็ได้หารือกัน
0: ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงและทยอยลดการระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งฝนตกระลอกใหม่จะไม่ส่งผลกระทบมากนักส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกจำนวนมากรัฐบาลจึงได้กำชับให้เน้นการสื่อสารข้อมูลและแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและส่งตรงถึงมือประชาชนเตรียมตัวได้ทันต่อเหตุฉุกเฉินปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
3: กระทรวงแรงงานเยียวยาแรงงานและนายจ้างที่ประสบอุทกภัยใน27จังหวัดและตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมรถเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่ากระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัดเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย27จังหวัดและในกรุงเทพมหานครจัดตั้ง12จุดเพื่อให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์จักรยานและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมปัจจุบันมีช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประมาณ400คนร่วมปฏิบัติงานโดยตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงขณะนี้สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วประมาณ 5,000 คันประกันสังคมในกรณีว่างงานจากเหตุวิกฤตอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างโดยสำนักงานประกันสังคมจะเร่งดำเนินการจ่ายเงินภายใน 3-5 วันหลังได้รับคำร้อง
4: เราจะมีช่างที่จะเข้ามาช่วยในการซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมจักรยานหรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมเรื่องของต่างๆเหล่านี้นะครับก็ประมาณสัก400คนก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในส่วนของลูกจ้างเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติ ว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไปทำงานไม่ได้เป็น

0: ที่ว่างงานฉุกเฉินไม่สามารถไปทำงานได้คนที่ส่งประกันสังคมไว้ผู้ให้นายจ้างเนี่ยรับรองว่าคนเนี้ยเป็นลูกจ้างของตัวเองเมื่อเป็นลูกจ้างของตัวเองจริงปุ๊บเรียบร้อยก็ยื่นมาที่ประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินค่าแรงให้ 50%
1: ประเทศไทยจะร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569IMF World Bank Annual Meeting ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 16,000 คนแล้วคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้รวมกว่า 20,000 คนโดยประเทศไทยเตรียมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์และผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผ้าไทยการตกแต่งสถานที่รวมถึงอาหารไทยร่วมต้อนรับผู้นำทางการเงินระดับโลกประการสำคัญคือประเทศไทยจะมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลกด้วยการประกาศจุดยืนในฐานะประเทศอำนาจระดับกลางที่พร้อมสวมบทบาทผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจโดยเชื่อมั่นว่านักลงทุนจะเห็นศักยภาพของไทยและนำไปสู่การสร้างพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดจนดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศได้เป็นจำนวนมากพร้อมกันนี้ประเทศไทยเตรียมผลักดันปฏิญญากรุงเทพผ่าน Bangkok Blueprint ซึ่งเป็นพิมพ์เขียวด้านการเงินดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัล
2: อันนี้เราจะเอาตัวอย่างของเป๋าตังถุงเงินแล้วก็นกกระซิบที่เป็น AI มาสอนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดต่างๆในสตรีทฟู้ดเนี่ยเราช่วยเขาได้อย่างไรจะโชว์ให้เห็นถึงว่าการที่เราจะทำให้ดิจิทัลทางการเงินเนี่ยให้มันมีความปลอดภัยให้คนใช้แล้วปลอดภัยยังไงสุดท้ายเราจะปิดจบด้วย Bangkok Dialogue จากการประชุมทั้งหมดเนี่ย7วันนี้เนี่ยวันสุดท้ายเราจะสรุปครับว่าการประชุมทั้งหมดเนี่ยเราจะได้เป็นข้อสรุปเหมือนปฏิญญากรุงเทพให้เขาเห็นว่าการประชุมทั้งหมดทั้ง7วันเนี่ยประเทศต่างๆจะไปขับเคลื่อนต่อได้อย่างไรผมเชื่อว่าจะไม่จบแค่7วันนี้แต่มันจะคงอยู่ต่อไปในเวทีการเงินและเศรษฐกิจโลกอีกหลายปีข้างหน้าก
3: องทุนยุติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเร่งขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมผ่านการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้ในการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยเน้นการให้บริการ4ด้านหลักได้แก่การช่วยเหลือในการดำเนินคดีสนับสนุนค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆการขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนการสนับสนุนการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
9: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐมีการหารือที่สร้างสรรค์กับอิหร่านและสหรัฐจะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์คะแนนนิยมในสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์ลดลงอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อพรรครีพับลิกันในการรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสในการเลือกตั้งกลางสมัยที่กำลังจะเกิดขึ้นขณะที่ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์พบว่าชาวอเมริกันกว่าร้อยละ60ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสมาชิกพรรครีพับลิกันราว1ใน4ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ผู้นำสหรัฐจัดการกับสถานการณ์อิหร่านขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันระบุว่าประเด็นค่าครองชีพเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดหลังราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
3: สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าโรงเรียนอนุบาลและศูนย์การแพทย์ในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียได้รับความเสียหายจากสะเก็ดชิ้นส่วนของขีปนาวุธที่ถูกสกัดกั้นอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในซาอุดีอาระเบียหลายครั้งนับตั้งแต่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มฮูตีและซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ล่าสุดกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติ2แห่งในซาอุดิอาระเบียทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย36รายพร้อมเตือนให้สายการบินระหว่างประเทศยุติการให้บริการเที่ยวบินผ่านน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบ2หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกโชว์ฟอร์มสมราคาเต็ง1ตบเอาชนะเทนวีชามาจากอินเดียขาดลอย 2-0 เกม 21-18 21-7 แล้วก็สู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับพุทธลาวีสินทุมืออันดับ10ของโลกจากอินเดียขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ9ของโลกเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นกันตบเอาชนะอามารีชูจากเดนมาร์ก 2-0 เกม 21-12 21-15 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้เช่นกันด้านชายเดี่ยวรอบ2วิลกุลวุฒิวิชิตสารที่กลับขึ้นมาอยู่มืออันดับ1ของโลกตบเอาชนะเวงฮองหยางมืออันดับ26ของโลกจากจีน 2-1 เกม 10-21 21-11 21-13 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับยูชิทานากะมืออันดับ18ของโลกจากญี่ปุ่นนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทรองลงมาเป็นสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงได้รับเงินรางวัล27ล้าน7แสน50,000บาทโดยโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาทันทีทั้งนี้ปิวภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับเงินรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาทพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานจะส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุทธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์โดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทเป็นผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมซึ่งมีความสำคัญในเส้นทางการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสในอีก2ปีข้างหน้าจุดสมาคมกีฬาจักรยานยืนยันที่จะสนับสนุน3นักปั่นระยะสั้นทีมชาติไทยในการแข่งขันเพื่อเก็บคะแนนลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมแม้ว่าจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูงมากก็ตามเพราะนักปั่นทั้ง3คนสามารถทำสถิติพัฒนาขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคม2569บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:17 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.48 ซมและเวลา 18:11 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.96 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 0:38 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 93 ซมและเวลา 11:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 89 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:02
11: 1 นาทีกับกปท.
3: ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนรูปหนังตะลุงในคณะหนังตะลุง1โรงจะมีรูปหนังประมาณ 150-200 ตัวรูปหนังที่ทุกคณะจำเป็นต้องมีคือฤาษีพระอิศวรปลายหน้าบทเจ้าเมืองพระนางยักษ์ตัวตลกเทวดารูปหนังที่สร้างขึ้นใหม่เฉพาะและรูปหนังเบ็ดตะเล็ดเช่นสัตว์ต่างๆต้นไม้ภูเขาหรือพูดผีขึ้นอยู่กับบทละครที่ใช้แสดงรูปหนังทั้งหมดจะเก็บไว้ในแผงหนังโดยเรียงลำดับตามศักดิ์ของรูปหนังหากคณะใดมีรูปหนังศักดิ์สิทธิ์สำหรับบูชาจะเก็บแยกไว้และนำมาแขวนไว้บนหัวเสาโรงเมื่อเริ่มแสดงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกองทัพภาคที่4และหน่วยงานในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
15: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
17: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
18: ได้เลยเช็คมา
17: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
18: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
17: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
18: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
15: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา
1: กำชับให้ทั้งทางจังหวัดและกองทัพภาคที่4ประสานงานเตรียม

0: ความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านโฆษกครับทราบว่าเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาหรือวันอังคารเนี่ยครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับโดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่เนี่ยเพื่อดูการเตรียมความพร้อมของทั้งทางจังหวัดเองแล้วก็ของทางกองทัพภาคที่4อ่ะครับว่าเตรียมรับน้ำท่วมยังไงอันเนี้ยท่านไปดูเรื่องอะไรบ้างครับ
2: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในจังหวัดสงขลาเองก็มีอำเภอหาดใหญ่นะครับที่เป็นอำเภอที่มีขนาดใหญ่เป็นอำเภอเศรษฐกิจที่สำคัญของทางภาคใต้
1: คร
2: ับ นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมท่านถึงต้องเจาะจงลงไปที่สงขลาเป็นหลักเพื่อที่จะไปดูในเรื่องของความพร้อมการเตรียมการที่จะรับปริมาณฝนที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาคาดคะเนว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์หน้าประมาณวันที่9ถึง14นะครับหรือ9ถึง16ประมาณนี้ครับโดยจะหนักสุดก็ประมาณวันที่10 11 11นะครับตุลา12ตุลาเนี่ยฮะจะค่อนข้างหนัก 3-4 วันตรงนี้ครับซึ่ง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
5: Shipper Center ครบครัน
6: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆถูกอกถูกใจไหมล่ะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโดนใจละสิชื่อเพลงว่ายีราฟนะครับจากอัลบั้มของคนตัวดีมาฝากกันจ้ะต่อเนื่องกับช่วงของห้องสมุดใต้ทะเลนะที่มีเรื่องของยีราฟมาฝากน้องๆด้วยนะว่าเอ๊หลบยังไงนะเจ้าเสือถึงหาไม่เจอตอนเล็กๆเนี่ย

0: สวัสดีค่ะน้องๆมาถึงช่วงเวลาของการฟังนิทานแล้วล่ะค่ะวันนี้นะพี่โลมามีความฝันบางอย่างมาบอกน้องๆค่ะแต่บางทีเนี่ยน้องๆหลายคนบอกว่าหนูก็ฝันเหมือนกันฝันทุกวันฝันว่าได้กินขนมอร่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกันค่ะน้องๆเป็นความฝันของเพื่อนเราหนึ่งตัวแต่จะเป็นใครนั้นเราจะไปติดตามกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าความฝันของนกกระจอกเทศถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะณทุ่งกว้างใหญ่ลูกนกกระจอกเทศตาหวานนั่งมองกลุ่มดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนด้วยแววตาคุ้นคิดมันเคยมีความฝันอันยิ่งใหญ่ว่าโตขึ้นอยากเป็นนักพฤกษศาสตร์ผู้ค้นพบพืชพันธุ์สมุนไพรเพื่อรักษาเพื่อนสัตว์แต่พอเห็นเพื่อนๆหันไปวิ่งเล่นเกมยอดฮิตและชวนกันเปลี่ยนความสนใจไปเรื่อยเปื่อยมันก็เริ่มสับสนลังเลและทิ้งสมุดวาดภาพพืชพันธุ์ไว้ในซอกหินจนกระทั่งคุณลุงนกฮูกผู้ทรงภูมิบินร่อนลงมาเกาะที่กิ่งไม้ไกลๆลูกนกกระจอกเทศตาหวานถอนหายใจเบาๆพร้อมพูดกับลุงนกฮูกว่าคุณลุงฮูกครับตอนนี้ผมสับสนมากเลยเพื่อนๆบอกว่าความฝันของผมมันดูเฉยแล้วก็ยากเกินไปผมชักไม่แน่ใจว่าโตขึ้นแล้วผมอยากเป็นอะไรกันแน่คุณลุงฮูกผู้ทรงภูมิยิ้มอย่างอ่อนโยน
1: ความฝันที่แท้จริงก็คือดวงดาวนำทางในใจของเรานะเจ้าตัวเล็กลองหลับตาแล้วก็ถามหัวใจตัวเองดูสิเวลาที่เธอได้หยิบใบไม้มาส่องได้เรียนรู้เรื่องต้นไม้หัวใจของเธอเต้นแรงแล้วก็มีความสุขใช่ไหม
0: ลูกนกกระจอกเทศตาหวานพยักหน้าช้าๆพร้อมตอบว่าใช่ครับมีความสุขมากที่สุดเลยครับ
1: คุณลุงนกคู่ผู้ทรงภูมิพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงนั่นแหละคือเสียงของความฝันอย่าปล่อยให้กระแสรอบตัวหรือว่าคำพูดของใครทำให้เข็มทิศในใจของเราเปลี่ยนไปความฝันอาจต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ถ้าเราย้ำเตือนตัวเองและลงมือทำทีละนิดทุกวันเราจะไม่มีวันหลงทางอย่างแน่นอน
0: คำพูดของคุณลุงฮูกจุดประกายไฟในหัวใจของนกกระจอกเทศน้อยให้สว่างวาบอีกครั้งมันรีบวิ่งไปหยิบสมุดบันทึกเล่มเดิมขึ้นมาปัดฝุ่นเปิดหน้าพืชพันธุ์ที่วาดค้างไว้แล้วเริ่มลงมือบันทึกต่อด้วยความมุ่งมั่นและมีความสุขลูกนกกระจอกเทศตาหวานยิ้มกว้างอย่างสดใสพร้อมพูดกับลุงฮูกว่าผมจำได้แล้วครับว่าหัวใจของผมรักอะไรผมจะไม่ลืมความฝันนี้และจะตั้งใจศึกษาพืชพันธุ์ทุกวันเพื่อเป็นนักพฤกษศาสตร์ให้ได้ครับ
1: คุณลุงนกฮูกผู้ทรงภูมิพยักหน้าชื่นชมพร้อมกับตอบไปว่ายอดเยี่ยมมากก้าวเดินตามแสงนำทางของตัวเองต่อไปนะ
0: นกกระจอกเทศน้อยกลับมามีความมั่นใจในเส้นทางของตัวเองความฝันอาจถูกสิ่งรอบข้างทำให้ไขว้เขวได้แต่การหมั่นทบทวนความสุขในใจย้ำเตือนเป้าหมายที่แท้จริงและลงมือฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราก้าวไปสู่อนาคตที่ปรารถนาได้อย่างงดงามโดยไม่หลงทางค่ะพี่โรมาว่าเราต้องมุ่งมั่นในความหวังหรือว่ามุ่งมั่นในความฝันที่เรามีนะคะเราจะได้ไปถึงปลายทางอย่างมีความสุขค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมดเวลาของนิทานแล้วกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่โอ้โหน้องๆยิ้มกว้างอย่างมีความสุขเลยนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงปลิดปรีปลิดจ้าจากอัลบั้มของคุณลุงไว้นะครับได้รู้จักนกต่างๆเยอะแยะมากมายผ่านเพลงนี้ก็อารมณ์ดีมีความสุขใช่ไหม เอาละครับงั้นตอนนี้เนี่ยชวนเด็กดีน่ารักของเราทุกคนเนี่ยไปนั่งฟังเรื่องราวดีๆกันต่อดีกว่าครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกมด้วยนี่มีเกมมาฝากกันนะในช่วงของห้องเรียนยีราฟนะครับวันนี้พี่ยีราฟตัวโย่งสูงโปร่งคอยาวของเรานะครับจะชวนเด็กๆเนี่ยมาเล่นเกมกันผ่านช่วงนี้เลยผลไม้อะไรหนักกว่ากันนะโอ้โหไม่ธรรมดางั้นไปเล่นเกมด้วยแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะครับในช่วงนี้ห้องเรียนยีราฟ
1: สนุกอ่านสนุกคิดในห้องเรียนยีราฟ
2: ส้มส้มส้มแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มเอ้ยน้องๆชอบกินกันหรือเปล่าครับทั้งแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยแล้วก็ส้มเนี่ยครับผมวันนี้เนี่ยนะครับมีเกมในวิชาคณิตศาสตร์ให้น้องๆได้คิดติ๊กตอกกันด้วยล่ะครับผม
3: okay.
2: เกมนี้มีชื่อว่าผลไม้อะไรหนักกว่ากัน

และนี่แหละเป็นเกมของเราในวันนี้ที่จะให้น้องๆได้คิดนะครับแล้วก็ตอบผลไม้อะไรหนักกว่ากันนะครับเป็นการเปรียบเทียบผลไม้2ชนิดครับว่าผลไม้ชนิดไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันถ้าพร้อมแล้วคำถามข้อที่1ตั้งใจฟังให้ดีครับ

ส้ม5กิโลกรัมกับแอปเปิ้ล4กิโลกรัมผลไม้อะไรหนักกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ย5กิโลกรัมก็ต้องหนักกว่า4กิโลกรัมใช่ไหมล่ะครับน้องๆครับแล้วหนักกว่ากี่กิโลกรัมล่ะก็ต้องเอา5ลบด้วย4เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่าส้มหนักกว่าแอปเปิ้ล1กิโลกรัมนั่นเองครับเอ้ยตอบถูกกันไหมล่ะต่อมาครับข้อที่2ตั้งใจฟังให้

กล้วย3กิโลกรัมกับส้ม2กิโลกรัมอะไรหนักกว่ากัน3กิโลกรัมกับ2กิโลกรัมก็ต้อง3มากกว่าหรือว่าหนักกว่า2กิโลใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อนี้ก็คือกล้วยหนักกว่าส้มเอาแล้วหนักกว่ากี่กิโลกรัมล่ะครับก็ต้องเอา3กิโลกรัมลบด้วย2กิโลกรัม3ลบ2เหลือ1กิโลกรัมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกล้วยหนักกว่าส้ม1กิโลกรัมนั่นเองครับผมเป็นยังไงล่ะไม่ยากใช่ไหมล่ะครับกับโจทย์ของเราในวันนี้ง่ายๆแล้วก็สนุกด้วยใช่ไหมครับอ้าวคราวหน้ากลับมาเล่นเกมกันใหม่กับพี่รับตัวโยงสูงโปร่งคอยาวนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย

งำงำงำอร่อยโอ้โหผลไม้มาเยอะเลยมาเป็นขบวนพาเหรดแบบนี้โอเคชอบถูกใจเวลากูดกดไลค์กดไลค์กดไลค์ให้เลยจ้าน้องๆอย่าลืมนะอยากมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงครับก็ต้องกินผักผลไม้เยอะๆนะจ๊ะโดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาลนะเรียกว่าดีราคาถูกด้วยไม่แพงด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็สบายกระเป๋าสุขภาพก็ดีตามมาเลยจ้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกดังๆนะว่าเวลาของรายการพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหมดลงอีกแล้วนะครับอย่าลืมนะน้องๆจ๋าคิดถึงพี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนก็เปิดเข้ามาฟังรายการได้ตลอดเลยอยากฟังตอนไหนช่วงไหนก็เปิดฟังได้นะครับช่องทางนี้ไทย PBS Podcast นะครับวันนี้พี่เหลือมพร้อมกับผองเพื่อนลากันไปก่อนนะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือนะครับแล้วก็ไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่นะบ๊ายบายสวัสดีครับรักนะทุกคนจุ๊บแล้วชื่นใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: RUTS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 97.50 MHz
1: น้อมอาลัยพระพันปีสีแผ่นดินอัคราพิรักษ์ศิลปินปิ่นสมัยพระมารดาแห่งไหมไทยสายใยใจราชมงคลศรีวิชัยน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569วันที่15ธันวาคมเวลา17นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออก

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: โชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดี

0: คาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面法西汤，索雷帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: นะแพ็คนึงกับ10ขวดนะคะอีพ่ออีแม่ผู้เพิ่นกินประจำเพิ่นจะหูเลยนะดื่มทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสาระเรื่องไก่ตัวเบรกนี่นะคะสาวบางปู่จะเว้าเรื่องไข่ขาวสามารถรักษาแผลน้ำร้อนลวกได้จริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงนะโดยใส่ไข่ขาวมาท่าที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วถึงทิ้งไว้จนแห้งไปเองแล้วก็รอสักพักใหญ่ๆจึงล้างออกจะไม่มีรอยแดงหรือว่ารอยพองนะขอสำคัญก่อนท่าไข่ขาวน่ะอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือว่าของอื่นเลยนะแล้วก็อย่าไปแกะไปเก่าณตอนที่ใกล้จะแห้งพอจะทำให้หนังถลอกได้นะคะพี่น้องอาผู้ใดถูกน้ำห้อนลวกหรือว่ากระใส่ไข่ขาวนะคะพี่น้องค่ะของใช้ใกล้ตัวของเรานะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามนะคะสาวบางปูน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังค่ะนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาเด้อนะนำไปใส่ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายของเรานะกินทุกวันดื่มทุกวันนะอย่าบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรนะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอ.ย.นะกินโลเดอร์อีพ่ออีแม่กินโลเดอร์เพราะลุงแม่ป้าเพราะตาแม่ยายดูแลร่างกายยาหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันสิยากมันสิลำบากนะคะเบอร์โทรค่ะนะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีนะเบอร์ค่ะ0438401220 0438401220ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันติด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: ค่ะหลังจากฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์นะก็กลับมาเว้ามาจากันอีกคือเก่านะคะกับดีเจสาวบางปู่ค่ะนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดียาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนํานะผู้ใดเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทํางานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องค่ะเนี่ยราคาบ่แพงนะขวดนึงก็150ซีซีราคาหลัก10เองนะพี่น้องคะแพ็คนึงก็10ขวดอีพออีแม่ปู่ย่าตายายพ่อลุงแม่ป้านะเพิ่นสั่งซื้อไปกินกินย่างต่อเนื่องนะเพราะวันเป็นยาได้พี่น้องค่ะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมันก็หนักมันก็เมื่อยแม่นบ่ล่ะถึงเวลาดูแลร่างกายค่ะพี่น้องนะคนเฮาถ้าอายุ50ปีขึ้นไปเริ่มมีอาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเด้นะสมองก็เริ่มเสื่อมความจำก็เริ่มสั่นกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มจะเจ็บจะปวดนะพี่น้องคะลูกก็อยากโอยนั่งก็อยากโอยตัวเพิ่นว่าลูกขึ้นแต่ละเทื่อนี่บางเทื่อก็วิ่นมองๆอยู่พี่น้องจักว่าเป็นอีหยังเป็นคือการเบิดสุคนเด้อค่ะพี่น้องคะเนี่ยเราต้องดูแลร่างกายของเรานะอย่าให้เป็นภาระลูกหลานเด้ออีพ่ออีแม่อย่าให้เป็นภาระเจ้าของนํานะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเสริมทีเนี่ยกินได้ทุกคนนะคะกินได้ทุกคนนะคะพี่น้องคะกินโลดจ้ะยาปล่อยให้เจ้าของเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะการดูแลตัวเองนะเรื่องใกล้ตัวนะที่ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะดื่มน้ำตอนเช้านะตื่นเช้ามาเนี่ยกินน้ำเลยนะพี่น้องขาดื่มน้ำเลยแก้วหนึ่งหรือว่าสองแก้วนะน้ำปกตินี่แหละนะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญแล้วก็ระบบขับถ่ายลดอาการอ่อนเพลียนะแล้วก็โดนแดดยามเช้านะแสงแดดอ่อนๆนะช่วยลดฮอร์โมนเมลาโทนินทำให้ร่างกายตื่นตัวไม่งัวเงียนะแล้วก็การกระพริบตานะโดยธรรมชาติคนเฮาจะกระพริบตาประมาณ15ครั้งต่อนาทีเพื่อป้องกันตาแห้งและการมีสุขภาพจิตดีนะการหัวเราะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันได้นะพี่น้องคะเรื่องไกลตัวเฮาเฮ็ดได้มันก็ดีต่อโตเฮาเรื่องใดที่จะนำพาความเครียดหรือว่าเฮ็ดให้เฮาเมื่อยล่ะอ่อนเพลียนะคะเครียดสะสมนี่ไม่ดีนะคะพี่น้องคะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าอีหยังก็ได้อันตรายนะคะเห็นบ่เพิ่นออกข่าวกันดูบ่อยๆทุกมื้อเนี่ยคนเป็นซึมเศร้ากันหลายนะคนเป็นโรคเครียดกันหลายด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยอีหยังต่างๆหน้าๆมิฉะนั้นแล้วนะการดูแลสุขภาพจิตดูแลสุขภาพกายของเราสำคัญอันดับ1นะพี่น้องคะอย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วทำให้ได้นะคะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะเติมให้กับร่างกายของเรานะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะพี่น้องค่ะประกอบไปด้วยสมุนไพรเก่าชนิดเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างกับแพงๆทั้งนั้นแล้วก็ประโยชน์เยอะทั้งนั้นนะสอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะหรือว่าจะซื้อตามเพจเส้นถี่หรือว่าจะซื้อตามร้านขายยานะโทรมาก็ได้ง่ายๆสะดวกสบายส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางเส้นที่ค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นที่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043 840 1 2 2ย่ำ0 4 3 8 4 0 1 2 2
2: สายทานไม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์
3: เพลงที่เศร้าที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ฟังเพลงมวลมวลถืออกถือใจอีพออีแม่พี่ปานาอากันหลายนารายการลูกทุ่งอารมณ์ดีฟังได้ทุกคนนาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่พักพรอยู่หรือว่าเฮ็ดย่างอยู่กะตามพี่น้องค่ะขับรถขับลาจากสิกะฟังได้รายการนี้มีทั้งสารานารู้เรื่องนั่นเรื่องนี่นะมีทั้งเพลงมวลนั่นละนะคะก็สนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนะหรือว่าฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะคะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะกินเด้อผู้ใดเมื่อยล้าอ่อนเพลียจากการตรากตรำทำงานหนักนะคะหรือว่ากินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับครับทายบ่เป็นเวลาหรือว่าเมื่อยเพลียอย่างต่างๆเนี่ยนะลุกกะโอยนั่งกะโอยซื้อไปกินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงประโยชน์กันหลายนะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยมีทะเบียนยาถูกต้องยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารเด้ออีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอาแล้วก็การดูแลร่างกายอีกอย่างนึงก็คือนะการนอนหลับเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูเพราะขณะนอนหลับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาซึ่งมีส่วนในการเจริญเติบโตนะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและกระดูกนะรวมถึงการเผาผลาญของร่างกายนะจึงเรียกได้ว่าเป็นฮอร์โมนสำหรับการบำรุงรักษาร่างกายนั่นเองยิ่งการนอนหลับมีคุณภาพดีนะฮอร์โมนก็จะหลั่งมากขึ้นแล้วก็ขณะนอนหลับร่างกายจะมีระบบกำจัดของเสียจากสมองของเฮาเนี่ยผ่านน้ำล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังซึ่งของเสียในสมองเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของโรคสมองเสื่อมนะโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์มิฉะนั้นแล้วคนเฮาก็ต้องนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็มีคุณภาพนะโดยวัยผู้ใหญ่เนี่ยควรจะนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนะคะการหลับลึกนี่จะเฮ็ดให้เฮาดีนะพี่น้องขาเวลาเฮาตื่นขึ้นมานะสมองของเฮาก็จะสดชื่นสดใสสังเกตเบิ่งมื้อใดเฮานอนบ่อิ่มนอนบ่หลับตื่นเศร้าขึ้นมาสมองของเฮามันก็จะง่วงเหงี่ยร่างกายก็จะอ่อนเพลียนะทุกอย่างล่ะพี่น้องขาประกอบกันนะกับการดูแลร่างกายนะการนอนหลับการกินอาหารให้ครบนะการออกกำลังกายการดื่มน้ำอย่างต่างต้องเฮ็ดให้ได้ทุกอย่างนะด้วยความหักความแพงความปรารถนาดีถ้าสิ่งใดมันขาดเฮาก็หาแนวมาเสริมมาเติมเอาซะตัวพี่น้องขายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะกินโลดอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ปานาอาสมุนไพรทั้งนั้นนะกลิ่นสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างโทรเข้ามาค่ะสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

พลงก็ม่วนม่วนนะเพลงเก่านี่อีแม่มักคักอีพอมักหลายเพิ่นว่าเนาะสาวบางปูก็เปิดสู้ฟังล่ะค่ะขอเพลงใดก็ได้ฟังเพลงนั้นนะคะพี่น้องกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นถี่ค่ะพี่น้องจ๋าอีพอก็สร้างซื้อไปกินเบิดหลายแพ็คแล้วเด้อยู่ได้ไปเป็นอยู่ง่ายอยู่สบายบ่คือแต่ก่อนแต่เก่าว่าซั่นเฒ่าข้างๆเฮือนใกล้ๆกันนี่เราก็มาถามอยู่เด้ก็เลยปั่นให้เรากินว่าซั่นเพิ่นว่าบัดนี้เพิ่นก็โทรสั่งซื้อเอาเองซั่นตั่วจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๋าบอกกันเด้อีพ่ออีแม่เฮาน่าจะได้มีความสุขนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นถี่นะคะผู้ใดกินก็ถูกทุกคนนะกินได้ทุกคนนะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยอ่อนเพลียนะพี่น้องคะปวดเมื่อยตามร่างกายปวดไปเบิดตนเบิดโตเหนื่อยๆเพลียๆบ่มีเรี่ยวบ่มีแรงอ่ะล่ะนะนั่งโอยลูกโอยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายไปไสมาไสกะยากลูกกะยากไปกะยากติ่งคิ้งกะยากเพิ่นว่าจักว่าเป็นแนวใดนะฮะความเสื่อมของร่างกายมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะอายุหลายแล้วมีแต่ความเสื่อมพี่น้องขาจักสิว่าจังใดตาก็เริ่มฟ้าฟางหูก็เริ่มบ่ค่อยได้ยินว่าซั่นกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มดังกอบแกบกอบแกบจักว่าเป็นแนวใดดอกเพิ่นว่าต้องดูแลร่างกายเด้ค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าต้องดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะคะอย่าปล่อยไว้โดนนะคะอาการยังก็ตามคันเป็นพ่อปัวเศร้านี่ก็ดีใจน้ำอยู่เด้เนาะคันเป็นแบบว่าปัวบ่เศร้าเนี่ยโอ้ยพี่น้องขามือนอนกายน่ะผากโลดว่าซั่นเนาะอุกอังเอาซะแล้วเพิ่นว่าอ้าวดูแลร่างกายค่ะกินทุกวันนะดื่มวันละ3ครั้งหลังอาหารนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซิ่นถี่นะพี่น้องขามีทะเบียนยามีเครื่องหมายอย.ถูกต้องทุกอย่างนะคะสมุนไพรล้วนๆค่ะพี่น้องจ๋าดื่มง่ายนะดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักนะคะสำหรับสาระเรื่องใกล้ตัวเบรกนี่นะพี่น้องค่ะความเสือของคนโบราณเพิ่นว่าหากเข็นตัวเงินตัวทองข้านเข้าบ้านให้เว้าถึงแต่สิ่งดีๆบ่ให้ไล่โดยใส่ความรุนแรงหรือว่าดุด่าห้ามใช้คำพูดหยาบคาย

0: บำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องเส้นถี่นี่ล่ะกินโลดค่ะนะคะเมื่อยล่ะอ่อนเพลียปวดหลังปวดแอววิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับลูกกะโอยนั่งกะโอยสั่งซื้อไปกินค่ะเส้นถี่นะคะพี่น้องหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาเบอร์นี้ค่ะ0438401220438401222นะคะพี่น้องจ๋าโทรมาเลยค่ะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีย
1: าบำรุงร่างกายตาเซนที
0: เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีย
1: าบำรุงร่างกายตาเซนที
0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 1220 122
1: ยาบำรุงร่างกายเส้นที่สูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทร091 6

คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

ผลงานเพลงของอายมนต์สิทธิ์คำสอยนะคะนักร้องจากทางจังหวัดมุกดาหารนักขายควายช่วยแม่ว่าสันนอแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงแม่ว่าสันนอแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงน่ารักสะดุดเพราะวุฒิชาวนาผลงานเพลงของนักร้องชาวอีสานบ้านเฮานาบุญชู่บัวพางนานักร้องบ้านน้นสมบูรณ์ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมกระมวลเด้พี่น้องค่ะเป็นผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมนะคะก็ตอนนี้นะคะยังฟังมวลคือเก่าล่ะค่ะนะผลงานเพลงลูกทุ่งมีมนต์เสน่ห์ตัวพี่น้องฟังย่ำใดไก่คิดฮอดบ้านเฮาโลดเพิ่นว่าน้อสาวบางปูกะน้ำเบาน้ำจ่าน้ำฝากน้ำตอนอีพออีแม่พี่ปานาอาเฮานะคะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขค่ะสุขกายสบายใจนะคะดูแลตัวเองดูแลคนเที่ยวหักเด้ออีพออีแม่นะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆเหนื่อยๆเพลียอ่อนล้า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวง

0: ปีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
6: ต้องเข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ออกไปนี่ละเพิ่นจะว่าสู้มือนี่คนเฮาแก่กิเลสตัณหาแก่กว่าศาสดาคำสอนพระบาทมีแต่ความประมาทดอกหีหน้ามึนทึนมีแต่ดินแต่บืนดอกกองจองกองจองมนต์ขะเตในวังโอคาสาครเมนเทหมอลำสำดาวกินอิ่มเดียวกะนอนเลิกมาแล้วลูกน้อยกะจับหัวยุกเขาวางขาห้อมจะเป็นคือเล่าอยู่บ่อายอายผู้ยืนข้างห่านจะเป็นคือหมอลำสำดาวอยู่บ่ขอว่าคือสิเป็นคือกันเนียสุคนอยู่ดอกเนาะเมียเนาะกินอิ่มแล้วก็นอนเลิกมาแล้วลูกน้อยก็จับหมอนอยู่เข้าวางขาห้อมเหนื่อยปานใดก็บ่

บัดนี้ขึ้นทางแบบลำประยุกต์จักหน่อยหมอแค้นมันจังสิได้ม่วนเอาขันขึ้นมาอยู่นี่สิเว้าเรื่องหมอจักหน่อยหมอจังสิก็มีหลายหมอได้ไอ้สำดาวหมอรักษาคนไข้ก็เป็นแนวนึงหมอต้อนกล้วยก็เป็นแนวนึงเลยสิว่าหมอเอ้ยหมอหมอแค้นหมอลำหมอเอ้ยหมอหมอแค้นหมอลำมีทั้งหำทั้งซุยยืนถูกโถอยู่ทั้งห่านเป็นตาหยานฮาลูแล้วจักคำโผหำเหี้ยวบ่ได้เจ้าดอกตัวฉันยืนลำไผลำมันบ่ได้สุนได้หาสุนกะท่อนั่นล่ะข่อยบ่ตื่นพ่อเฮียงสามดาวเอ้ยสุนกะท่อนั่นล่ะข่อยบ่ตื่นพ่อเฮียงให้มันแข็งมาตีให้มันแข็ง

ันบ่ได้ซื้อมาเพราะ3บาทดอกเมียมันติดมาแต่เมื่อเกิดกลัวได้ขึ้นให้บ่คำหัวบ้านไปหนาหานี่ถือของไผก็สร้างมั่นเนาะเมียเนาะ

0: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่0438401222 0438401222ครับฟังก่อนล่ำมวนๆกันไปน้ำนะครับแล้วก็ฟังสิ่งดีๆกับทางรายการของเฮากันไปน้ำเนาะนะซึ่งนำมาเว้ามาจ่าสู่ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนะสู่ให้ได้ฟังนะเพื่อเป็นแนวทางในการเจ็บไปคิดพินิจวิเคราะห์นะครับไปพิจารณาเบิ่งนะฮะเอาไปดื่มไปกินไปดูแลสุขภาพนะครับท่านใดที่ตอนนี้กำลังมีปัญหานะเฮ็ดเวียกกันไปจักน้อยนึงนะจัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะเริ่มมีปัญหาเจ็บมองนั่นปวดมองนี่นะครับใจเต้นตุบๆเมื่อยอ่อนล้านะครับเพลียหลายเนาะนะฮะเมื่อยผิดปกติว่าจังสันก็ได้เนาะนะครับแต่กี้แต่เก่าแต่ก่อนเนี่ยนะครับบ่เคยเมื่อยป่านี้จักเถื่อนะตกมาปีนี้มันจังไหนจังเมื่อยจังลานะครับจนบ่อยากได้อีหยังโลดเนาะนะครับเป็นก็เป็นละนี่นะครับมันเมื่อยเด้มันเฮ็ดบ่ไหวนะมันสู้บ่ไหวนะเฮ็ดเวียกไป 2-3 ชั่วโมงนะเมื่อยปานใจสิขาดนะครับเกิดจากร่างกายเฮานะทำงานหนักต่อเนื่องมาตลอดพี่น้องเนาะนะครับเฮ็ดให้นะร่างกายของเขาเสื่อมโทรมลงนะครับมีมองที่มันซึกล้อนะมองที่มันมีปัญหาอยู่ละไหมนะถ้ามันเมื่อยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับฟังแล้วก็ลองเอาไปพินิจวิเคราะห์ไปพิจารณากันเบิ่งนะครับกับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีนะฮะบาวดอนได้นำมาบอกมาจ่าสู่พี่น้องเขาฟังกันเป็นประจำทุกมื้อนะพร้อมกับนำเสียงเพลงเสียงล่ำม้วนๆนะฮะมาฝากมาตอนนะครับให้พี่น้องเขาได้รับฟังเพื่อความเพลิดเพลินเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบ่พ่อยั่งซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเขาเฮ็ดเวียกนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างร่างกายของเฮาให้กระชุ่มกระช่วยนะฮะมีเหื่อมีแห้งต่อสู้กับเวียกกับงานกันนะฮะเอานะท่านใดที่มีปัญหาอยู่นะครับโอ้บ่ไหวแล้วนะสู้บ่ไหวเราเวียกงานนี่เนาะนะครับเอาไปกินไปดื่มนะเฮาสิหยุดสู้กับบ่ได้นะครับช่วงนี้แห่งเป็นช่วงยุคเศรษฐกิจลัดโตหลายนะเขายากมากแพงนะฮะอียังกับแพงไปเบิดน้ำมันกับแพงแก๊สกับแพงนะฮะอันอยู่การอยู่การกินอาหารการกินนี่กับแพงไปเบิดนะครับเพราะฉะนั้นสนใจใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของครับการบำรุงร่างกายนะก็คือการสร้างหลักฐานสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซอยเพิ่มประสิทธิภาพนะของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเฮาให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ซอยสอมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะของอวัยวะในร่างกายนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันเพื่อป้องกันโรคนะครับชะลอความเสื่อมของอวัยวะแล้วก็เพิ่มพลังงานนะความสดชื่นในการใส่ชีวิตประจำวันนะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับนี่แหละคือการบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่น แข็งแรงกับปรีกระเป๋านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้ายางผสมผสานได้ยางโล่งโตยางกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบโล่งนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลำพานะครับเก้าชนิดเก้ายางนะครับผสมผสานได้ยางโล่งโตยางกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสั่นตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับเอานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ043-840-122นะครับย้ำกันอีกทีหนึ่งซ่าๆเนาะนะ043-840-122นะฮะสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่จำเป็นและก็สำคัญแล้วทุกมื้อนี้เนาะนะครับซึ่งเส้นทีของเฮาเนี่ยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดราคาเพียงหลัก10เท่านั้นนะครับพี่น้องกับพ่อสิหามาซื้อดูแลบำรุงร่างกายบำรุงเลือดเจ้าของได้อยู่หรอกเนาะนะครับมาฟังเพลงมวนๆฟังล่ำเพราะๆกันกับทางรายการของเฮาก่อนครับ
1: ไผกะว่ามั่นสันกะว่าตอนคั่นมันเจ้าออกก่อนข่อยกะย้อนตามหลังผมสิบ่เป็นหยังดอกเนาะแม่นบ่อ้ายใหญ่อันผู้เพิ่นแท้พันหัวนั่นล่ะเจ้าว่าคือข่อยบ่มอลำผู้หญิงเป็นตะขาบ่ถ้าแบบนึงนี่ผิดกฎหมายขาแนวนึงนี่บ่ผิดกฎหมายเลยข่อยว่า เอาล่ะฮะนี่ว่าจังซี่ตัวล่ะผู้ลางคนเพิ่นเว้าสุภาษิตโบราณขั้นใบมีใบอีหลีขั้นใบมีให้ใบเล่นเอ็นแข็งให้แท่งตอแม่นบ่ล่ะพ่อบาดเอ็นอ่อนแล้วจังเดามันสิเขาจะบ่

ชีวิตตาใหญ่เท่าชีวิตสองคนเฮานับมือแห้งสิอ่อนดอกคอเอ้ยเจ้ากะเท่าข่อยกะเท่าแห้งสิสู่บ่ไหวเลี้ยงลูกมาว่าสิได้ขอเพิ่นกินแห้งเพียงพ่อปานดวงตาทุกนี้ก็หาเลี้ยงเถียงหน้าเฮากะบ้านไกลกันคนละบ่อนเดี๋ยวลุงดื้อบ่จะขาดจะค้อนเมื่อยปันใดพ่อแม่สูงจะดูเจ้าใหญ่สูงเดี๋ยวนี้พ่อแม่หวังพึ่งเจ้าเท่าแก่ชลาการล่างทะบุญสมพันธ์ห่างนี้ดื้อดีได้แต่เดี๋ยวนี้มาตัวไก่ไปหน้าปานศิลาค้อนนุ่นท่านเป็นเจ้าอยู่พลฟังอายเนี่ยบ่น้อก้อนคำเอ้ยหรือเจ้าไปพ่อบ้านเพื่อนมีความสุขเห็นแสงไฟล้ำลูกบ่อยังโง่ขึ้นบ้านเมืองอีสานยังค่อยท่าเป็นไปตามนี้ละให้โง่คงกับเต่าให้เจ้าคิดถึงข้าวพ่อมีเลี้ยงแต่รอยอย่าดูเจ้าเต่าขึ้นให้หัวได้หัวตื่นคุณพ่อมีทั้งสองมีเงินทองของกินให้แบ่งปันกันใส่ถ้าฟังล้ำสามดาวแล้วให้เจ้าเฮือเขาหาฟังเดี๋ยวลุงดื้อนั่งยันนั่งเถื่อเลยกลางแจ้งทอลมแม่นบ่ไอ้ให้กว่าถามเจ้าเนี่ยบัดจะเฮือเจ้าลมไผสิซอยสู้จับมีเงินทองให้เธอนับส่งไปสนีมาบัดขับรถทั้งแล้วได้กลับขึ้นของเก่ากลับมาเฮือนกลับมาเลี้ยงลูกเต่ายังกำบ้าเพราะบ่มี

ะว่าไว้แต่เพียงซ้ำนี่ซะก่อนน้อโอกาสหน้าฟ้าไม่ต่างหากเวลามีกันจะค่อยว่ากันเดี๋ยวนี้เพิ่นว่า 2,500 มีศาสดาอาจารย์มาแต่ประเทศต่างๆมีอยู่600องค์มาประชุมสงฆ์ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นชาวโลกทั้งหลายเห็นว่าศาสนาพุทธเดินสายกลางจังได้ตั้งสมาคมขันต่อโลกและได้ทำความสามัคคีกันดังในพระนานานี่1เฮาเกิดร่วมศาสตร์ถือศาสนาพุทธรับฟังธรรมคำสอนแห่งพระองค์มาใช่นับแต่คำบาลันไว้ของพระองค์มีอีกเรื่องพระสิทธิ์บาลันและพระสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเฮาอะไรนับถือเฮามีความเสื่อแล้วจังได้เกิดศรัทธาเป็นกุศลสุขเป็นกอกบุญแปลว่าความเสวยสุขทุกข์คนเราเสื่อว่าบาปมีบุญมีสวัสดิ์มีหน้าลบมีสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์บัดสุขคนอยู่ในนี้ย่อมเสียว่านี้มีความหมายจังซี่จังได้เกิดศรัทธาจังได้จังหมอละมาเพื่อจะฟังความลง

วัดตั้งแต่พระเจ้าบรรสอนไว้แต่ร่อนมาสิคิดสอดคนมันถูกหรือผิดจังไหนว่างเพียงคักแบกเปลี่ยนดอกว่างไว้น้องอายเนาะเดี๋ยวนี้คนกันมาทั้งไตรโลการ่วมโลกเดี๋ยวนี้รับสาบสิงนั่นไตรบาลตั้งแต่ก่อนนั่นเจ้าแข่งศาสนากันเมียนบอลุ่งทิศนั่นลุ่งผู้ใส่เสือไล่เงี้ยตั้งแต่ก่อนนั่นเจ้าแข่งศาสนากันเยื่อละมันดังกินฝรั่งไทยเด้อใจกลางทั้งอินเดียพวกพม่าร่วมกันพวกญี่ปุ่นเดือดลุ่งเดือดจนทำกันออกคนล้อมเข้าศาสนาจนได้เกิดโลกาทั้งแห่งสงครามเพราะความเหมียนความงามศาสนากันเลยชวนละมุนกันข้านาวีผู้ฝ่าวิวาทยกทับสวมมันเป็นเรื่องอีหยังเพราะตั้งคุ้นตั้งรู้ให้ความคิดความเห็นไผว่าคือความแผลระดับฟังยันไปอันนี้ไม่น้ำให้ศรัทธาดอกยังมี

0: ป้า
1: เสียดายเนาะมีการมีงานจะคอยว่ากันเด้อรอบหน้ารอบหลังบัดนี้สิเมื่ออีหลีได้บัดนี้พร้อมรบตบมือบักลาบักฮำหน่อยบ่เขียนอาจารย์นักดนตรีพร้อมรบตบมือเด้อบัดนี้เด้อนอกโอกาสหน้าฟ้าไม่ถามอีกก็จะคอยไว้เอาสิตัน

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043 840 1222 043 840 1222ครับการบำรุงเลือดนะฮะซีซอยเพิ่มปริมาณเม็ดเลือดแดงและฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดของเฮาเนี่ยให้ดีขึ้นเนาะนะครับส่งผลให้สารอาหารต่างๆและออกซิเจนถูกลำเลียงไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆรวมถึงสมองได้อย่างเต็มที่นะครับผลที่ได้รับก็คือลดอาการอ่อนเพลียนะฮะแก้อาการหน้ามืดวิ่นเวียนป้องกันภาวะเลือดจางแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งนะฮะดูมีหน้ามีนวลสุขภาพเฮาดีขึ้นนั่นแหละเนาะยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วยเก้าสมุนไพรนะครับทั้งเก้าอย่างผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบลงนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับเก้าชนิดเก้าอย่างนะครับผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสั่นตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคาก็บ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นำเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับนั่นแหละครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเจอแต่ปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับมีอาการหน้ามืดวิ่นเวียนกันอยู่เป็นประจำนะครับแขนขาอ่อนแห้งนะครับมึนชาเป็นจังสันเลือดไหลเวียนบ่สะดวกนะครับท่านฟังแล้วก็ลองเก็บไปวิเคราะห์กันเบิ่งนะไปพิจารณากันเบิ่งเนาะนะครับคนเฮาเฮ็ดเวียกเนี่ยถ้ามีอุปสรรคเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับมันสิไปยากตัวนะกลมๆเงยๆเฮ็ดไปเฮ็ดมาหน้ามืดตึ๊บนะเป็นแนวนั้นเนาะนะครับหรือนอนยามกลางคืนนอนบ่หลับนะครับกระสับกระส่ายนะครับออกฮ้อนวูบวูบวาบวาบน้ำตนน้ำโตนะมันได้รับได้นอนเบิดคืนล่ะผู้ใดไปใส่มาใส่ได้ยินเสียงเบิดนะฮะพยายามคมตาลับมันก็บ่หลับนะผักผ่อนก็บ่เพียงพอแล้วคันเป็นแบบนั้นเนาะนะตื่นเช้าขึ้นมาเป็นมึนงงเป็นระบบประสาทสมองบ่ปลอดโปร่งว่าง่ายๆโหลดเนาะนะครับเอาไปกินโหลดพี่น้องนะครับยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีนะครับอันนี้มั่นใจได้เนาะนะขึ้นทะเบียนตำรับยา
ครับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยนะครับสามารถกินต่อเนื่องได้นะแล้วก็มีหลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถามว่านะกินมาเดือนนึงแล้วก็รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าร่า

้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับซึ่งส้นทีเฮานี่ยังเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะครับเป็นยาอายุวัฒนะพร้อมนะครับผิวพรรณเสาะใสหน้าเกี้ยงเกาหน้าแดงอ่องต้องคุณล่ะเนาะนะครับอายุยืนยาวสันตัวนะครับด้วยสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่าอย่างเนาะนะครับสอบถามนะฮะหรือสั่งซื้อมาได้ที่นะศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับ043-840-122นะครับย้ำกันอีกที่หนึ่งนะฮะ043-840-122กลิ้งกั้งกันเข้ามากันแล้วกันเนาะนะฮะฟังเพลงฟังลำมวนกันสักก่อนครับ

0: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้ง9ชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อดื่มยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่043 840 122 043 840 122
1: เอาจดเบอร์กันเอาไว้คุณพ่อคุณแม่นะครับเบอร์ที่สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อกันได้นะครับ043-840-122นะฮะย้ำกันอีกที่หนึ่งเนาะนะครับ043-840-122นะครับบางท่านบอกว่าจดบางท่านก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษเนาะนะฮะเดี๋ยวทุกระยะนะครับสิมีสปอร์ตบอกเบอร์ให้พี่น้องเฮานะฮะเป็นระยะอยู่เนาะนะครับเอาไปกินเอาไปดื่มกันโหลดนะครับกินแล้วดื่มแล้วสุขภาพร่างกายสิได้แข็งแรงตัวอีแม่นะต่อสู้กับเวียกกับงานได้นะครับบางท่านนี่ได้ลดตำแหน่งลงไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่บ้านลดตำแหน่งนะเพราะว่าไปเฮ็ดเวียกบ่ได้ไปเฮ็ดให้ใส่หน้าคือเพิ่นบ่ได้นะครับไปเฮ็ดแล้วกลับมาโอ้ยปวดเมื่อยไปเบิดตนเบิดโตว่าสันนะครับกินกับบ่แซ่บนอนกับบ่หลับจักเป็นแนวใดคันเหตุเวียกเมื่อยมากใจสิขาดใจสิลาดสิขูดนะครับเอานะครับเฮาก็ต้องดูแลร่างกายเฮาตัวอีแม่นะครับบำรุงร่างกายนะครับบำรุงเลือดนะครับให้เลือดฟาดสมบูรณ์ไหลเวียนสะดวกนะไปล้อเลียงส่วนต่างๆได้ดีนะครับเอาร่างกายเฮาสิกะชุ่มกระช่วยนะฮะหรือท่านที่ไปเฮ็ดเวียกอันใดเฮ็ดจับต่อยบ่ายน้อยนึงก็โอ้ยเมื่อยใจสิขาดนะครับเนื่องจากว่าร่างกายเฮาเสื่อมโทรมหลายนะครับกับบำรุงร่างกายตัวนะฮะการบำรุงร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเฮ็ดให้เฮาสดชื่นกระปรี้กระเปร่าร่างกายแข็งแรงสันตัวเนาะครับการบำรุงร่างกายนะก็คือการสร้างหลักฐานสุขภาพที่แข็งแรงนะครับซอยเพิ่มประสิทธิภาพนะของการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกายเฮาให้ทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ซอยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะฮะของอวัยวะในร่างกายนะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับป้องกันเพื่อป้องกันโรคนะครับชะลอความเสื่อมของอวัยวะแล้วก็เพิ่มพลังงานนะความสดชื่นในการใส่ชีวิตประจำวันนะครับให้มีคุณภาพดีขึ้นนะครับนี่แหละคือการบำรุงร่างกายยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะแล้วก็ยังซอยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงกระปรี้กระเปร่านะครับสู่เวียกสู่งานได้เบิดมือเบิดเว้นเนาะนะครับเส้นทีเนี่ยซึ่งประกอบไปด้วย9สมุนไพรนะครับทั้ง9อย่างผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะกำลังงัวทะเลิงมากระทืบลงนะครับโกดสอโกดขมเหลานะโกดหัวบัวนะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับ9ชนิด9อย่างนะครับผสมผสานได้อย่างลงตัวอย่างกลมกลืนมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายเฮาหลายพี่น้องนะครับแถมยังเป็นยาอายุวัฒนะนะครับเฮ็ดให้อายุยืนยาวสันตัวนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ก็นะฮะสรรพคุณพี่น้องก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะนะครับแล้วก็ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยานะครับปลอดภัยมั่นใจได้นะครับดื่มด้วยความมั่นใจนะครับราคากับบ่แพงราคาหลัก10เท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับเอาไปดื่มลองเบิ่งดื่มแล้วเฮาสิฮู้ว่านะครับสุขภาพร่างกายเฮาเป็นจังได๋นะครับฝากไว้นําเด้อคุณพ่อคุณแม่อย่าบํารุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีบํารุงร่างกายบํารุงเลือดนะครับเอาบัดเนี่ยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แล้วนะฮะฟังเรื่องของการบำรุงกะนะได้ฟังแล้วนะครับลองคิดพินิจวิเคราะห์ตัดสินใจกันเบิ่งนะถ้าตัดสินใจได้แล้วนะครับโทรมาที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็ได้หรือสั่งซื้อนะครับก็จัดส่งให้ถึงที่ถึงหม่องทุกมุมทุกแก่เด้อคุณพ่อคุณแม่นะครับเบอร์โทรศัพท์0438401222นะครับย้ำกันอีกทีนึง0438401222นะครับเอาก่อนล่ำกำลังมวนนะครับมาฟังก่อนล่ำมวนกันก่อนครับ

เอาขันขึ้นมาโยงนี่เลยสิว่าไปลายเอ้ยเจมเจ้าไปลายจังว่าเจมไปลายเอ้ยเจมเจ้าไปลายสมพรเอ้ยเจ้าสิว่าง่ายๆบ่มาพ่อมาเห็นเลี้ยวอย่าเก้าหัว

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรี

0: สกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสดให้มันให้มัง
5: เข้าใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟ ลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

0: าปลูกพันธุ์ดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ีสาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812627116และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
2: น้าบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้า1ไหลได้เข่าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้าบักปูดน้องซ้ายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข่า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องซ้ายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
3: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเขานกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่อง7บริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา0895404449
5: เอ็มทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้ง คุมชื้นพ่นฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหว่านแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
0: ชั่ว
5: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ล้ว
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำ

ของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่043811848 043811848และ088573 0753 0885730753

0: nhà bên lúc sáu bên ngày nhử mê ngày nhử bèn na hãy y nhung xì lầy bèn na hãy y nhảm chết lầy y nhảm xài bụi khe mi dù bất bì bất xạ ปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชก็มีแมลงศัตรูพืชก็มาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหนุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสุปีดินกะดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข้าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข้าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้โปรปุ๋ยนู่โปรปุ๋ยให้โปรปุ๋ยนูโปรสั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

0: ม่นเจ้ายืนตักผ้ายังไปยังมากกะน้องเป็นตะแพงบ่แม่นอ้ายเว้าทะแลงบ่แม่นอ้ายเว้าทะแลงเจ้ายังแห้งทายเฮือนหยดหยดเฮือนหยดหยดป้อยมาล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับพี่น้องครับเอาความมุ่งความซื่อเสียงเพลงเสียงร้องเสียงรำมาฝากมาตอนและก็เป็นกำลังใจกับพี่น้องแฟนเพลงรายการทั่วทุกสถานที่ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีและก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเปานาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุทรีจากขอไกลใต้ตารางเหล่าผู้ขาบดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีหน้าแหลมๆปากเปรี้ยวเฮ็ดเซวีว่ามันสั้นเหล่านั่งอยู่ทั้งสันที่เก้านั่งตาเหลื่อมเมาเมาวอกกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเอ้ยอากาศก็เริ่มฮ้อนแล้วครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับกลางคืนจะมีความเย็นนิดหน่อยกลางวันอากาศจะร้อนนะครับผมอาจจะไม่สบายได้เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันได้ความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลูกทุ่งดีครับขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามวลินตราบนานเท้านานทุกๆบริษัททุกๆข้างร้านนะครับสาธุสาธุสาธุ0652561558ครับอยากฟังเพลงยังกับ0652561558นะครับรายการลูกทุ่งตะดียินดีต้อนรับครับผมสวัสดีครับผม
1: โลจาโล
0: ครับผมครับ

0: เมือสากลทินคนสวยแม่ป้าเมิน
1: โอเค
0: ขึ้นหมูในเด้อครับอ้าก็ให้ยกหัวหน่อยพ่อนอนศึกษาในเด้อ
1: ครับครับ
0: ให้อันลูกม่วงหน้าในเด้อเสียงนี่อ่อนพร้อม
1: ผมครับ
0: จ้าก็ให้เสียรับภูมินำเด้อ
1: โอเคครับผม
0: ฝันคนสวยในเด้อเมียนั่งสามเมียนั่งในเด
1: ้อ
0: ลูกสาวอันสาวเที่ยงขวัญเคยหำนี่เด้อ
1: โอเคครับผม
0: จะเล่นหน่อยฮอตาบ้านไปเอาดิลูกเอ้ยไปมาลับมาล่อยมาลองมาไกลอะไรมือนี
1: ่ครับผมคร
0: ับเมียไปทำบุญเช้ามือวันอาทิตย์วันเสาร์ที่บ่ได้เขา
1: โอเคครับผม
0: วันหน่อยเมียถั่วนี่เด้อดอกแก้วคุณหมอตาบ้านพร้อมนี่เด้อสาวสร้างผู้หลายทางบ้าน
1: ครับ
0: จ้าหายมาบ้านพ้นเถาเวิร์ดทุกคนสุขูทุกคนพอได้ฟังกันแล้ว
1: จ้าจ้า
0: เรียงพร้อมนะลูก
1: ครับผมครับ
0: ลูกสาวบ้านบ่อนี่นะคือบ่อเขาเนาะสาวสองสามมือมือเราก็ได้เห็นนะ
1: มาไล่คุบกบอยู่
0: แม่แ
1: ม
0: น
1: ไล่คุบกบยาก
0: นะเพราะอันเป็นแค่เราไปอยู่ไกลเราไปหาไปหาโดนแล้ววายอยู่อันอ้ายก็ว่ามาจ้าเพียแล้วแค่สั่งกาแฟอ้ายจะตัวสนอกเมียวางสิละเออสาผมแดงเลยเด้อเดี๋ยวแม่สิจังเอากาแฟจะ
1: ผมดูครับผมครับ
0: คุณเอาไปคุณเอา2เอา2ห่อเด้อลูกไปถวนไปหาเพียงคําไผเอาไปให้แม่2ห่อ
1: ครับผม
0: กันนามาอีเมลคือ
1: ก็ลูกขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับครับครับ
2: ใช่นี่เป็นผู้สิเว้าน้ําอยู่ค่ะ
1: ผู้ใดผู้ใดผู้ใดสงคอยคอยที่ถ้วยมึงเด้อ
3: สวัสดีครับ
1: ครับผม
3: ลุงบัวเพียงครับ
1: ครับ
3: ขอเพลงหน่อยครับ
1: เอาเพลงได
3: ้ปากโกรธจะคิดถึง
1: ได้ครับได้ครับ
3: ผมมอมด้วยครับเด้อ
1: ครับผม
3: มอมให้เปิ้นกับหมู
1: ครับ
3: แดง2หลองเข้ากับผู้แขนสอกผมเด้อ
1: จ้า
3: เมียหน่อยเมย์มามา
1: ครับ
3: สาวแสงนิรันดร์ครับเซียวเด้อ
1: ครับผมครับผม
3: จากไฟนอ
1: ผู้ใดนอนี่ฮะ
3: จากพ่ออวู
1: ่ฮะ
3: พ่ออวู
1: ่ครับผม
3: ขอฮอดตะวันเด้อฮอดตะวันเสก
1: ครับครับครับ
3: ก่อนมื้อพุ่นแม่เชียงเด
1: ้อ
4: ครับไอ
1: ้ครับผม
4: อันฝากหาอันนั้นไอ้ม่วงหน้าไอ้เด้อ
1: จ้าจ้า
4: เพื่อนเพื่อนบอกมากินก้อยปลาตอนเที่ยง
1: โอ้มาทันบ่นี
4: ่จ้าม
1: าเป็นตาแซ่บ
4: แท้ไอ้เจ้าคนโตมาเด้อยายขี้มอเตอร์ไซค์มาได้อันติดเมียบ่ได
1: ้เป็นตาแซ่บแท้นี่แม่หันว่าก้อยปลาใส่หมดแดงเนี่ยความมันน้ำไหลไหลน้ำแท้นี
4: ่คือล้มตึกแล้วเร็วนี่เวลาปลาความม่วงหน้าขี้ส่วนโตมาได้ยายขี้มอเตอร์ไซค์อันติดเมียบ่ได
1: ้ที
4: ่เอาโซเปอร์มานำนี่แหละโซเปอร์อันกิเลนนั่นแหมกับเก๋ฮ้อนแหม
1: ครับผม
4: จ้าอันนี้ขอฟังเพลงง่าย
1: ครับผมเอาเท่านี้บ่เพลงอ่ะบ่เอาอีกบ
4: ่เอาขอฟังเพลงแม่
1: จ้า
4: เอาไอ้บู๊ขอเพลงมาบ่
1: พอแล้วปากกดใจคิดถึงอันแม
4: ่ของเปิ้นพอในวันนี้ของเปิ้นน่ะเอาสหายสุราได้เด
1: ้
4: อ
1: ได้ครับได้ครับ
4: จ้าเอาเวอร์ชัน AI ก็ได้ได
1: ้โอเค
4: จ้าฝากไปอันกอดแอร์วันพ่อออมไปรถเนาะค่ะเนาะ
1: ครับผม
4: จ้าเพิ่นมาเลี้ยงก้อยตัวตอนเช้า
1: อู้ยมาอุดมสมบูรณ์แท้บัดนี้พี่น้อง
4: จ้าไอ้เจ้านี่นายนะพิเศษมากใหม่นะคะเอิ้นนั่นเอิ้นเกศยามากินก้อยป่าในเด้อค่ะเด้อ
1: เกศยาเอิ้นมากินก้อยป่าเด้อ
4: จ้ามากินก้อยปลาน้ำเพลินเด้อค่ะเด้อ
1: ครับผมครับ
4: ไม่ต้องไปซื้อเนื้อน้ำเพลินเพลินไห้ลายลายขอบคุณเจตยาเพลินเกินนะคะ
1: ครับผมครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับ
5: เอาปลาผัวบ่ได้นะครับ
1: ปลาผัวบ่ได้ดี
5: เพลงเล่าเด้อครับเด้อ
1: ครับผม
5: นี่ดอกนั่นดอกก็เพชรผู้พันนั่นน่ะลัง
1: โอเคครับโอเค
5: แล้วก็ให้แม่เสียบนะครับเนาะ
1: ครับผมครับ
5: ให้น้องแว่นนะครับเด้อ
1: ครับผมได้

0: เห็นเมียมาหน้าเนี่ยครับ
1: ครับผม
0: เห็นลุงเพียพูดนะครับเนาะ
1: ครับผมครับ
0: แล้วก็ให้อันนั่งก็จะผ่านนะครับเนาะ
1: ครับผม
0: เห็นแม่สัวพ้นเสานะครับเด้อ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ทุกใต้กันดอกแก้วสีวะไรล่ะครับ
1: โอเคครับผม
0: น้าไม่ก็รอรอ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละครับตอนนี้เวลา11:50 นครับอยากเพิ่มเติมผลงานเพลงกับเขามาได้นะครับเด้อขอบคุณหลายๆก็แล้วกันครับสำหรับในช่วงนี้

0: ี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักครับ2ผลงานเพลงจากทีมงานคุณแม่น้อยบ้านสีทันนะครับฝากไปเป็นกําลังใจครับสุขสุขหลายๆครับช่วงของรายการลูกทุ่งดนตรีกับไปขอบคุณสําหรับร้านอุ๊ยไปบ่ถึงดอกที่ไปบ่ถึงแล้วไปบ่ถึงแล้วเวลาไล่หรอกหลังเข้ามาแล้วพี่น้อง
1: คนใช้เขาก็ฮู้ท่านดี
2: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกข49กข57ชัยนาท1พิษณุโลก2กข61และไม้ล่าสุดกข71ข้าวเหนียวมีกข10สันปะตอง1กขแม่โจ้2กข14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120

เซนติเมตรอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสวยเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่าง

อิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: คิดถึงเขาจังนี่แหละครับปากโกรธใจคิดถึงครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงเวลาความสุขช่วงเวลาความมวลความซึ้งกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับช่วงที่2ชั่วโมงที่2กับปากโกรธใจคิดถึงเด้อครับเด้อเอามาฝากมาตอนนะครับตามคำสั่งคำจองเอาไปบ้านนี้ครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ที่อยู่เคียงข้างกันมากับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีสักวันล่ะครับพี่น้องครับจังไปฟังเพลงกันต่อนะครับเนาะนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมร่วมกับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรต้องผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งมหาดลซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีนะครับซื้อผลิตภัณฑ์แล้วได้คูปอง1ใบก็เขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ย้อนลงกล่องรับคูปองนะครับเมื่อทางผู้บริหารจับรางวัลจับสลากขึ้นมาปั๊บได้รางวัลอีหยังครับเพื่อนครับอย่าลืมกันละกันเพื่อนกระชิบบอกพี่บอกน้องมารับหรือว่าอาจสิจับในตอนนั้นที่พี่น้องไปซื้อก็ได้ผมก็บ่ทันได้หูจักระเบียบนะครับเนาะพี่น้องก็โทรสอบถามก่อนก็ได้นะครับเด้อนะครับผมการรับรางวัลทำยังไงผมจะไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรอยากได้รางวัลก็ไปร่วมกันเลยครับพี่น้องครับได้คูปอง1ใบเขียนชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับเอ้าอย่าลืมนะครับเด้อเบอร์เจต้าคนสวยใจดีก็0895404449นะครับ0895404449แล้วก็0892778060 0892778060และก็089มันเบิดแล้วตัวนี้มีเบอร์นะครับผมเฮียเบิดนะครับผมแล้วก็เบอร์เจต้านะครับซึ่งเป็นผู้บริหารร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรขวัญใจของพี่น้องเกษตรกรชาวอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเด้ออ่ะนะครับสนจิตสนใจกับไปใส่บริการน้ำเพลินบาทนี่ก็มีอยู่ที่จำนายอยู่ที่ร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้ครับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางเสียกมาวัดป่าวัดเหรียญทักษีลงมาตำบลเกิ้งแล้วก็มาอยู่ที่อำเภอย่างตลาดครับเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับเด้ออยู่ใกล้กับคลองชนรับประทานครับสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานกับร้านเก่งการเกษตรนะครับจากนั้นก็ไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับบ้านแกเปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภออุปทานโทษครับอำเภอเมืองกาอยู่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือนะครับเด้อโรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือนะครับผมใกล้กับวัดแกเปะน้อยนะครับผมแล้วก็ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศสาขาอำเภอดอนจานนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจานก็มีวางขายวางจำหน่ายนะครับเนาะแล้วก็ยังมีนะครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนก็มีวางขายวางจำหน่ายอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรก็ยังมีที่ร้านโชคชัยการเกษตรนะครับตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นี่คือร้านค้าร้านขายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมถ้าไม่เข้าใจยังไงจำไม่ได้ก็โทรมาสอบถามกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีครับ0652561558 0652561558ครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ไม่ได้มาตั้งนานสบายดีหรอคะคุณดีเจคุณหลอกค่ะ
0: คิดถึงครับผม
1: ขอเพลงตา
0: จ้าจ้าจ้า
1: เอาอะไรดีละวะ
0: เอาเข้าไปเลยซิงซิงอีกซิงอีก
1: เอาซิงอีกก็แล้วกันตา
0: เอาว่าแล้วมันก็บ่มีเพลงอื่นเลยเนาะซิงอีกโอเคโอเค
1: ฝากด้วยค่ะฝากให้สาวสลายคนสวยสาวเราสองคนเขียวสาวน้ำตาหวานคนสวย
0: ครับ
1: คุณแม่แท่งคุณแม่เที่ยง
0: แม่แท่งกับแม่เที่ยงพี่กับน้องกันไหม
1: สวย
0: ฮะ
1: พี่นอนศึกษาคนหล่อพี่หนังแดงคนหล่อนะ
0: ใช่ใช่แม่แท่งนี่สงสัยเป็น
1: นางคนล่าหล่อตาคนนี้ยาวเหยียดในคมมาหล่อ
0: โอเค
1: พี่เสร็จแล้วผมคนล่าหล่อตา
0: ผมครับผม
1: แล้วก็ใครอีกอ่ะ
0: ฮะ
1: เอาตัวไปกันแล้วกัน
0: จ้าจ้าจ้าจ้าท่านประธานนวลศึกษาคนหล่อๆกันนะ
1: พี่นวลศึกษาล่ะหล่อตา
0: โอเค
1: แล้วก
0: ็
1: น้องใหม่ล่ะหล่อตาม
0: องนี่แล้วมองที่ได้หาเพลงหันว่าว่ารอที่ให้หาเพลง
1: ให้มาประกาศตัว
0: โอเคครับ
1: เดี๋ยวดูรวยๆตา
0: เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกันครับสวยๆรวยๆนะครับ
1: ขออนุญาตถามหน่อยบอกพรรษามีอะไรอยู่ล่างคำนะคะ
0: ฮะ
1: มีหมอทำอะไรอยู่ล่างคำนะคะ
0: ผมยังไม่มีอะไรนี่เด้อผมยังไม่ได้ผมยังไม่รู้เลยยังไม่มีใครส่งข่าวมาเลย
1: มันออกพรรษาไง
0: จ้าจ้าจ้าจ้าจ้านั่นแหละเดี๋ยวๆๆ
1: ทางข่าวบอกด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
1: จ้าจ้าสวัสดีหน้าไม้หล่อหล่อสวยๆหน่อยจ้า
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ก่อนอื่นต้องขอเรียนเชิญพรุ่งนี้เช้ามาดูลำวงเด้อ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: มาเป็นนักร้องมาเป็นนักร้องนำทีมให้ด้วยจ้า เอาไอ้กับมาก่อนตัวขอได้การกับหามงกับมาแต่สองมงสองมากินเข่าหวมพระทั้งผีก็ได้จ้า
0: ครับครับครับ
1: อันสาวสาวจอบฟังนะอยู่สาวสู้สู้กันอยู่นี่ล่ะกีดยางน้ำกันนี่ล่ะ
0: จ้าอู
1: ้จ้าพันมาเอิญพันมาในเรื่องอีนั่งพันมาดีเนาะ
0: เอิญ
1: พ
0: ัน
1: มาในเรื่องนั้นจ้าไอ้พ่อเพียงจ้าอันขอเป็นสมชายในเรื่องตา
0: ได้ครับได้ครับ
1: สมชายของจินตลาเนาะค่ะเนาะสาทรงให้แม่มามาเนี่ยเนาะ
0: ครับผม
1: น้องกลางใจแม่หน่อยหรือว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนทางอันสีฐานเบิดบานเนาะตา
0: ได้ครับได้ครับ
1: จ๋าแล้วก็ให้สร้อย18น้ำสวพร้อมเนาะจ้า
0: โอเคครับ
1: จ๋าให้อันผู้บ่าวที่เคยขอเพียงให้น้ำเนี่ยเนาะ
0: ครับผมครับ
1: จ้าทุกเสียงทุกสายละจ้าอายหน้าไม่กะรอๆสวยๆฟังกับแฟนเพลงสวัสดีตา
0: สวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับท่านอาจารย์ดีเจหลวงพ่อเพียงค้นรูปรอๆ
0: โอ้ยกำลังใจพองโตขึ้นอีกนะครับพี่น้องครับกำลังใจที่มันเคยหดหูลงไปมันพุ่งขึ้นมาไหมครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผู้วาวเมืองนะผู้รูปรอรอครับผม
2: ก็ผมขอบคุณอะไรครับก็รอครับ
0: ครับผมครับ
2: นมหน้าอย่างนี้เสียงนมพ่อเพียงว่านมหน้ากับพุ่มใจน้ำนมพ่อเพียงกับนมหน้าอยู่หรอครับ
0: ครับผมครับผม
2: คนห่อทุกอย่างทุกอย่างแต่อยู่กับกำลังใจเนาะคนรอ
0: ว่ามองหน้าน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลเชิญมากินนั่นนั่นประท่านแล้วเจ้าได้ยินบ่
2: ในยินดูแต่ว่าผมเริ่มเปลี่ยนที่ไหมมันโทรศัพท์สองเชียงเชียงมันที่เขื่อนผมโทรมาสั่งที่เขาเมื่อไหร่ผมเริ่มเปลี่ยนเชียงไหม
0: มากินก้อยป้าวะท่านให้เอารถส่วนตัวมานะจะเอามาใส่มันที่เมื่อไรวะท่าน
2: ในยินแต่ว่านี่แหละครับแต่ว่าผมเริ่มเปลี่ยนที่ใจเชียงใหม่ไหมครับเป็นสองเชียงเชียงหนึ่งลูกเจ้าจ่าคือเชียงที่สองกับลูกเจ้าไงคือ
0: ครับผม
2: อากาศดีๆขอสาธิตว่อนแพทย์หนึ่งสีนี่วะเนาะ
0: สาธิตว่อนแฟนวะดิ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวสิหาเบิ่งให้เด้อ
2: ครับผมผันมือสาธิตว่อนแฟนก็อยากเล่าให้แข็งอ่อนฟังนะครับ
0: โอ้สุดยอดสุดยอดครับเพลงนี้โอเคครับได้ครับ
2: บอกว่าคนแปลรถได้วู้นี่ครับคนแปลรถครับบอกว่า
0: ดีวู้มันเป็นแต่ไปเจิมรถแท้บัดนี้
2: เราแอปเปิลเนอะอาจจะไปไหนบ่น้อหลายเรื่องพวกขาดขาเนอะ
3: เด้
2: เสียวอยู่เสียวอยู่เสียอยู่เสียวอยู่มีของควรให้เลิศเสียวปีใหม่กลมขาวเสียวเ
3: ฮ้ยอันนี
2: ้เบิ่งไปอยู่ต้องเฮ้ยเสียวอยู่แต่ว่าเขาจะมีของควรให้ตัวเลิศปีใหม่เสียวอยู
3: ่ครับผม
2: อนุญาตว่าไปต้องเท้าแอปเปิลคนเสื้อให้เลยนะ
3: ครับผมครับ
2: อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เสียมูก็ต้องขางมันก็รูปแล้วๆทั้งหมดนี่นะ
3: ครับ
2: ครับผมพิเศษพิเศษให้เสียวยู่คนรูปแล้วๆทั้งหมดนี่นะครับ
3: ครับ
2: ครับเสียวยู่ปะทะกันท้องเที่ยวเลยแทบก้มรอแกไว้จนเพื่อน
3: ตา
2: ดีก็ลึงแทบกระเป๋าเงินใหญ่ว่ะ
3: ครับผม
2: แล้วไก่น้องแสนเราคนสวยๆน้ำหญิงนะครับ
3: ครับผมครับ
2: ครับผมเราจะให้แดงท้องร้องข้ามนักร้องดัง
3: โอเคครับผมครับผมครับ
2: ทางทางว่าคนสวยๆน้ำหญิง
3: ครับผม
2: ทุกท่านทุกท่านมองหน้าวันดีครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณครับ

นั่นล่ะครับพี่น้องครับป๋าผัวบ่ได้เอียงก็ล่ะครับดอกอ้อเพชรภูไทยนะครับผมสาวลาวจากฝั่งสปป.พุ่นล่ะเพิ่นก็ร้องเพลงมวนๆหลายๆผลงานเพลงครับพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่น้องสู้ครูสู้คนกันแล้วกันในช่วงนี้เวลานี้ก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีใจดีครับหนึ่งในร้านที่ขายดีและก็มีสินค้าที่มีคุณภาพในอำเภอร่องคำต้องยกให้ร้านชิปปะมอร้านชิปปะมอร้านใหญ่ใจสปอร์ตครับพี่น้องครับมีสินค้าว่างขายว่างจำหน่ายล้วนแต่เป็นสินค้าที่พี่น้องสนจิตสนใจและก็ต้องการไปซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีคุณภาพมาตรฐานมอกอครับอัฐบริคารเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรนะครับพวกไตรจีวรสบงอังสะโตมูบูชาหิงพาธรรมาทบุษบกเครื่องใส่ไม้สอยของพระภิกษุสงฆ์นะครับบ่ว่าที่เป็นร่องเท่าบ่ว่าที่เป็นร่มบ่ว่าที่เป็นอักกาต้มน้ำห้อนธรรมกะลงกะลกเยอะแยะมากมายอัฐประคันเครื่องบริวารมีวางขายวางจำหน่ายครับบุญกฐินนี่มีละไปละครับพี่น้องครับได้สิ่งต่างๆตามกองกฐินละไปไปร้านชิปไปร้านชิปเปอร์มอลนะครับเนาะมีสินค้าเหล่านี้วางขายวางจำหน่ายนะครับเด้อนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กอกน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรครับพี่น้องครับพร้อมกับน้ำมันเครื่องนี่ทั้งของรถมอเตอร์ไซค์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครแล้วก็มีจาระบีมีแบตเตอรี่รถยนต์วางขายวางจำหน่ายอยู่ร้านชิปเปอร์มอนะครับเด้อเสื้อผ้าอาภรณ์ของใส่ไม่สอยนะครับเครื่องครัวทุกชนิดมีวางขายวางจำหน่ายพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟและก็บริการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกๆโครงการก็ที่ร้านชิปเปอร์มอโดยคุณปวีณาเปานาเรียง0813804599ครับพี่น้องครับ0813804599นะครับเด้อ

มันมันคือยังไว้แต่ละเบิ่งจังนึงก็ได้เดี๋ยวได้ไปหาเวอร์ชันใหม่ก็ได้มันเป็นจังได๋มันคือยังมาหลายเวอร์ชันแต่จินตลาพูดหลักสมชายนี่มีหลายเวอร์ชันครับมีทั้งเวอร์ชันโอ้

0: ทิตย์เด็ดตึกบุ้ยเพิ่นคือจิเต้นลำวงใส่ดีเฮือดเนี่ยแหละก็ได้ม่วนเนี่ยนะครับดาฮึบฮึบเสียงเบสหนักๆจังน้อยเนี่ยเอ้านะครับสมชายเวอร์ชั่นของจินตลาผู้หลับครับพี่น้องครับเอาไปเป็นกำลังใจกับสู่หูสู่คนนะครับเด้อฝากปัญหาคุณจีหน่อยคอยรักจากน้องแสงน้ำไหนเอาไปเลยครับพี่น้องครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีกับร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรื่องการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้ออยู่4แยกใกล้กับ4แยกไฟแดง4แยกนะครับป้อมตำรวจนั่นแหละนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรและก็ร้านแม่ทุมพ่อพรมก็อยู่ที่บ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องอยู่แถวนั้นก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแถวนั้นก็อู้เขาอู้น้ำนะครับมีแต่ฮะเขาน้ำซ้ำป่าก็งามพันปีได้น้ำบ่ท่วมเนี่ยโอ้ยได้เขางามหลายเพิ่นก็ไปซื้อปุ๋ยซื้อผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรอยู่ร้านแม่ทุ่มพอพร้อมล่ะครับพี่น้องครับอ้าวอย่าลืมนะครับเด้อทั้ง2ร้าน2สาขาเพิ่นก็จัดจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปรังซึ่งพันธุ์ข้าวปลูกนี่ก็เป็นที่หูจักกันอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้ซึ่งถึงคุณภาพประสิทธิภาพของพี่น้องนะครับผมอยู่อ่าวแถวนั้นนะครับพี่น้องทั้งเสียงขวัญกับขามมาซื้อพี่น้องทั้งบ้านคุยข้อคุยขนวนกับขามมาซื้อทั้งดินดำเลยครับได้ยินข่าวบ่าวพอเพียงประกาศโฆษณาประชาธิปไตยลังไหลมาซื้อนะครับมันใกล้มองได้กับไปมองหันแล้วแล้วก็มีคุณภาพพร้อมนะครับเนาะเอาอย่าลืมกันทั้ง2ร้าน2สาขายินดีต้อนรับนะครับ0899468350นะเบอร์โทรศัพท์ของเพิ่นเด้อ0899468350ละกะ0438996330 0438996330นะครับเนาะเอาฝากไปละครับสำหรับในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีแล้วก็ไปครับที่น้องครับร้านนะครับจารุณีแกดครับร้านจารุณีแกดตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแกดอยู่โรงบรรจุแกดปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตรซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะครับหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์ทางนะครับ4ร้าน4สาขาครับเพิ่นก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.นี่แหละครับพี่น้องครับถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่มีวาล์วนิรภัยเพื่อป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังมาตรฐานม.ก.ต้องยกให้ถังแก๊สปตท.ถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่มีค่ามีราคามากกว่าถังแก๊สทุกชนิดป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังต้องถังแก๊สปตท.พี่น้องก็สามารถติดต่อสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองที่0438118848 0438118848ละกะ0885730753นะครับเด้อ0885730753รับรองคำว่าผิดหวังก็มีแต่ในพจนานุกรมเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับ
1: มาล่ะครับสาธิตวอนแฟนตามคำสั่งคำจองของผู้บ่าวมวงหน้าผู้รูปล้อล้อฝากไปหาประธานนักศึกษาผู้รูปล้อฝากไปหาพี่น้องทั้งโคกสมบุญว่ามันไปทั้งบุญยมุกดาหารแล้วพี่น้องทั้งโคกสมบุญก็ได้เอาสาวน้อยซอย18น้ำเด้อ
2: ยืนใจร้อยน้อยใจนี้ฝากเลี้ยงสีตะวันไกลเขาเบาใจสงบกะวางกะเวนี่คิดหลายคิดทอดสุดเท่

0: ว้าวอย่าลืมนะครับเด้อนะครับสำหรับพี่น้องผู้อยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานจักหน่อยกับว่าบุญกฐินกับใกล้สิออกพรรษาแล้วเนาะนะครับอยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ท่านใส่การใส่งานกับติดต่อแม่นางข้าวต้มหมัดแม่นาง
1: ข้าวต้ม
0: หมัดนะครับอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์พี่ล่ะครับแต่ว่าเพิ่นก็สามารถที่ส่งให้ได้นะครับเนาะสั่งก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อหรือว่าพี่น้องสะดวกสบายห่วยพี่น้องส่วนมากทางพ่อใช้ก็มาอยู่กาฬสินธุ์นี่แหละเนาะมาตลาดกาฬสินธุ์นี่แหละมันใกล้กันก็ไปมันใกล้กันก็ไปร้อยเอ็ดซะได้บัดนี้หันมากาฬสินธุ์ก็ได้มาหลวดวัดหลวงปู่ศิลาข้าวเดียวบ่ครับออกมานั่นออกมาตัวอะเงี้ยกะคูโบต้าเนาะทางปืดมาข้าวเดียวหนึ่งมาวัดหลวงปู่ศิลากะเข้ากาฬสินธุ์ก็เรียบร้อยแล้วกะบ่ไก่ครับพี่น้องครับกะมานัดรัดกันอยู่พี่ก็ได้อยู่ร้านแม่นางข้าวต้มมัดตลาดทุ่งนาทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พี่ล่ะครับพี่น้องครับอยากได้ข้าวต้มแซ่บๆข้าวต้มอร่อยๆข้าวต้มที่มีคุณภาพแม่นางข้าวต้มมัดนะครับได้0619540862 0619540862รับรองบ่ผิดหวังบาทนี้ก็มีเสื้อกล้ามที่ใส่ได้ทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนใส่ฤดูร้อนผันเย็นใส่ฤดูหนาวผันอุ่นเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ที่ผลิตมาจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเครื่องบ่ทำให้เอื้อนเมื่อเวลาสวมใส่สบายๆไม่บีบรัดไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมกับเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ก็สั่งซื้อสั่งจองทักไปทั้ง Facebook ไลน์แชทหรือว่าที่เป็นเบอร์โทรศัพท์0619540862ก็ได้0619540862รับรองว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับช็อปบังก็เล็กที่30หมู่2ตำบลลำพาดอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์พระกันยินดีต้อนรับทุกคนไปเยี่ยมพยายามไปสั่งซื้อไปชมไปช็อปที่ช็อปบังก็เล็กได้นะครับ

0: นาดีดีคนใช้เขาปลูกพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22กขอ61และไมล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิด ไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่ง

ประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดี

เห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียว

นใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังส

0: มาแล้วมาแล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: นี่คือเสียงบอกเราของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลได้หลายนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมาเนี่ยโอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นจังไหนแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นจังไหนแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวสันตัวบาดย่านต้นยางเจ้าของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบ้าเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่เบ้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นทันว่าเด้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่ออีแม่โซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้ครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นล่ะแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล่งที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทือนนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาร่านี่ติเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองงางกายซื่อๆนี่ติเว้ยย่านคักย่านแน่ย่านก็ปอบพ่อพระสักบุบๆรัดผุนได้อีพ่อยแม่เชื่อล่าซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้แผลใหม่ที่เฮากรีดให้หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไว้ใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตาย1คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวเลยสำหรับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับ ขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนั่นล่ะสามารถท่าได้500ตันนะครับประหยัดอีพ่อยแม่นะครับขวดนี้ราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับขวดละ350บาทเท่านั้นเองสามารถท่าได้ตั้ง500ตันนะครับท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้หรือว่าท่าวิกละเทื่อนะครับ15มือเทื่อนึงก็ได้นะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีเรื่องของเปลือกเน่าหักเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางรับรองว่าใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเข้าไปแล้วนี่ที่ว้ายเชื่อล่าเห็นนี่ย่านคักงานแน่ปัญหาที่เว้ามาทั้งหมดนั่นหายแบบเกี้ยงตับนะครับเชื่อล่าเห็นนี่ว่ามันปอบพ่อพาย่านคักงานแน่สำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเล่อยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเล่พาราพรีเมียมนะครับโซเล่พาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเขาครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอวานรนิวาสนะครับจังหวัดสกลนครเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมพ่อดอมวงสาคุณอยู่ตำบลหนองแว้งอำเภอวานรนิวาส
0: อำเภอวานรนิวาสจังหวัดใดคุณพ่อ
1: จังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่าจังไรของคุณพ่อดอม
1: คุณพ่อดอมครับ
0: ชื่อเอาบุญชื่อว่างไหนชื่ออีหลี
1: ชื่ออีหลีชื่อเลียนชื่อเดียวกันครับ
0: ผ่านฐานชื่อดาราได้เจ้า คุณพ่อดอมนามสกุล
1: วงศาคุณ
0: วงศาคุณคุณพ่อเฮ็ดสวนหยางจังไรเจ้าทั้งหมดนี
1: ่11ไร่ครับ
0: ป่า11ไร
1: ่ครับ
0: ต้นหยางเฮายืนอยู่นี่จักปีแล้วพ่อนี่ประมาณจักปี
1: เศร้าก็ปีแล้วครับ
0: ปาดเศร้าก็ปีห่วยได้เงินหลายล้านตัวนี่ยิ้มเลยกันบ่าวเอาถามพ่อดอมครับสวนยาง11ไร่ของคุณพ่อนี่ตั้งแต่เปิดกีดเริ่มเปิดกีดนี่ผลผลิตเป็นยังไงพ่อเริ่มแรกๆเลยนี่เป็นยังไงเนี่ย
1: แรกแรกก็ออกแน่ว่าออกแน่ล่ะครับ
0: แรกแรกนี่เริ่มกีดออกแน่บ่ออกแน
1: ่ครับ
0: ผลผลิตบ่ถือใจปานไหนบ่ยังไง
1: ครับผม
0: เราคุณพ่อดอมนี่เคยไปหาน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ่
1: หาไรห่อละครับ
0: แม่นบ่ครับห่อไรเขาว่านี้โดดซักเลยแม่นบ่
1: ครับผม
0: เอาบ่ไปฟังกันนะตอนใส่ยี่ห่อทั่วไปตามท้องตลาดนี่ใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ย
1: ใส่ยี่ห่อเอื้อนมันก็ออกโยออกมีดเดียวมันก็หยุดเลยนะครับ
0: หยุดเลยเราเป็นยังไงน้ำยางนี่มันมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมา
1: น้ำเลี้ยงออกมาหลายกว่าครับ
0: หลายกว่าน้ำยาง
1: ครับ
0: ตื่นบ
1: ่ตื่นแล้ว
0: ตื่น
1: ยันต้นยางตายแล้ว
0: โอ้ตอนคุณพ่อดอมซื้อมาใส่ของยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดนี่พอท่าปุ๊บน้ำยางมันไหลดีอยู่
1: ครับผม
0: แต่ว่าน้ำเลี้ยงมันหังไหลปนออกมาหลายพวด
1: เครื่องตัวเครื่องพุ่นแล้วครับน้ำเลี้ยงน้ำชวนว่าน้ำเลี้ยงหลายกว่าน้ำยาง
0: เพราะว่าสังเกตตอนเขาหยอดน้ำกดมันพ่อ
1: ครับผม
0: พ่อมันจับตัวกันเป็นก้อนนี่น้ำเลี้ยงเห็ดจุกล่วงเลยเป็นว่า
1: ครับผม
0: ตื่นติบาดย่านต้นยางตาย
1: ครับ
0: เรายังใส่ตัวบ่พ่อเห็ดยังสั่นแล้ว
1: เจ้าใส่แล้วครับพอดีได้ฟังไงในวิทยุ
0: ก็เลยเศร้าใส่ซุ่มที่น้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายๆคุณพ่อดอมก็เลยเศร้าใส
1: ่ครับผม
0: บาดไปรู้จักโซเลพาราเนี่ยไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี่ไปรู้จักมาแต่ทางไหนนี
1: ่เพิ่นฟังวิทยุครับ
0: ฟังวิทยุ
1: ครับ
0: ฟังเราเสียเลยบ
1: ่กับบ่เสียน้ำแบบมาล่องเบิ่งครับ
0: น้ำไปใส่
1: ไปพลสถานีวิทยุดีเคเลยครับ
0: ผมไปหาดีเคอยู่สถานีวิทยุเลย
1: ครับผม
0: เดินทางไปไก่บ่ไปหาข้าเจ้าอยู่สถานี
1: ห่วยบ่แม่นที่
0: พ่อ50โลบ่
1: ประมาณนี่แหละครับ
0: 50 60โลนี
1: ่ครับผม
0: ป๊าใจเอาปานตัวเจ้าบ้านนี่มาใส่แล้วเป็นจังไดสมกับดันล้นไปหาบ
1: ่สมอยู่ครับ
0: มันเป็นจังไดบ่ฟังกันนะ เอาไว้ยายน้อมพ่อเจ้าใส่โซเลพาราสมกับเจ้าดันล้นไปเอาอยู่สถานีวิทยุบ่พ่อมาท่าเหรอเป็นจังไดบ่พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: พ่อมาท่าเหรอมันก็น้ำยางมันข้นดีครับ
0: น้ำยางข้นดี
1: ครับ
0: เปลือกเป็นยังไงเปลือกแข็งคือเก่า
1: เปลือกกระนิ่มครับ
0: เปลือกนิ่มกีดง่าย
1: กีดง่ายครับ
0: น้ำเลี้ยงมันไหลออกมา
1: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกไหลครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่ค่อยออกไหล
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงนี่บ่ค่อยปนออกมาเลย
1: ครับ
0: ถือใจบ่เอา
1: ถือใจครับ
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้โอ้ยอยากหาแต่โดนแล้วเขาก็พ่อเนี่ยแหละครับ
0: เขาบ้านเนี่ยเขาก็พ่อเนี่ยเราไปที
1: ่ครับ
0: พ่อขันพ่อเขาผมเอกโซเล่แต่โดนก็ดีเพราะยายร้องคือเบิดดีเบิดสินเนาะเจ้าเนาะ
1: ครับ
0: บ้านนี่อันถามก่อนนี่กระโปนี่จักมีดนี
1: ่มีดเดียวครับนี่ครับ
0: นี่หลายๆเนี่ย
1: ครับกีดวัง16โมงเช้าครับนี
0: ่นี
1: ่ครับ
0: วัง16โมงเช้านี
1: ่ครับ
0: ถ้าไปตั้งแต่เมื่อวาน
1: โอ้ถ้าผมกีดมานี่6มีดแล้วนี
0: ่ถ้า
1: แล้วนะ
0: ตั้งแต่ถ้านี่กีดมา6เที่ยแล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าอันที่ไหนก็โปนอีก
1: มีดแรกนี่ยกไปขายเมื่อวานนี่เลยถ้าก็กีดมื้อเช้านี
0: ่อุปาทบ้านนี่ตอนเฮากิ่มขี้ยางออกตอนเฮาโจกขี้ยางออกมันจกมันหลอกง่ายบ
1: ่ง่ายครับมันบ่ติดกระโป
0: กระโปก็บ่ติด
1: ครับมันสิแข็งเลย
0: แข็งเร็วบ่ตอนเฮาคนน้ำกดยศน้ำกดนี่มัน
1: แข็งเร็วครับ
0: ทําเทียนนี่แข็งเร็วเลยบ
1: ่ครับผม
0: น้ำหนักดีบ่ก่อนยางเฮา
1: หนักดีว่ามันใช้ได้อยู่แล้วครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ่พ่อดอม
1: ใส่ต่อไปเรื่อยๆแล้วครับ
0: เอาบักตายปลากันโดนเฮา
1: ครับผม
0: อยากให้คุณพ่อดอมนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราที่เพิ่นบ่ทันได้เคยหูจักบ่ทันได้เคยใส่คือคุณพ่อฝากความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยเชิญครับคุณพ่อครับ
1: พี่น้องชาวสวนยางเฮาเด้อโซเล่พารา
0: ครับผม
1: สุดยอดเลย
0: ใส่แล้วแม่นบ
1: ่ใส่แล้ว
0: คันบ่เสือมาหาพ่อยายดอมได
1: ้คันบ่เสือก็เข้ามาเบิ่งในสวนยางผมนี่ครับ
0: พี่เอาพ่อยายดอมเจ้าบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงก่อนจากกันหาข้าเจ้านำมาหาอีหลีนะ
1: ผมอยู่บ้านดอนกอย
0: ครับผม
1: ตำบลหนองแว้งอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครครับ
0: ชื่อว่า
1: ชื่อว่าดอม
0: นามสกุล
1: วงสาคุณ
0: คุณพ่อดอมวงสาคุณนะครับอยู่ว่านอนนิวาสจังหวัดสกลนครอยู่บ้าน
1: บ้านดอนกอย
0: บ้านดอนกอยขันบ่อเสือมานำหาเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะหน้าตาจังซี่ล่ะหามาแล้วทุกกี่หอในตลาดผู้ใดว่ายังดีใส่บัดว่าซั่นเพิ่นว่าพอมาพ่อโซเลพาร่านี่โอ้ยข่อยสิเอาตายปลาไปข้างนึงหมดแล้วสมกับดันโดนไปหาอยู่สถานีวิทยุ50 60โลอยู่น้อยอีพอเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพ่อดอมนะครับก่อนจากกันมื้อนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขหลายๆอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยสุขผู้สุขคนนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสำหรับโซเลพาร่าเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางไหลยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพารานะครับขอบคุณได้หลายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิดแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องอย่างไรโลดเลยลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

ปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละฤดูกาลเกิดขึ้นบ่ซ้ําอันซ้ําแนวบ่ซ้ําแบบเก่าจักเถือปัญหาแต่ละปีแต่ละฤดูกาลนี่ก็หลายบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางล่าดําล่าชมพู่ล่าย้อยโอ้ยแต่ละปีนี่อุกใจซะเหลือเกินนะครับซ้ํามีน้ําผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยน้ํายางไหลกะปิดกะปล่อยไหลกะท่อนกะแท่นน้ํายางไหลบ่สม่ําเสมอไหลออกมาอย่างสีน้ำเลี้ยงหลายกว่าน้ำยางนะครับเปลือกก็แข็งหน้าก็แห้งกรีดก็ยากโอ้ยกรีดนี่หัวสั่นหัวค่อนนะครับแผลที่กรีดก็น่านเศร้าเปลือกก็น่านห่มโอ้ยปัญหาแต่ละปีนี่จักสิเฮ็ดจังได๋สำหรับมื้อนี้นะครับสำหรับมื้อนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเลอยู่ในขณะนี้เศร้านักอกนักใจได้แล้วนะครับผมมีของดีมาฝากมีของดีมาตอนนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางข้นเปอร์เซ็นต์สูงยางบ่รีบบ่ฟอน้ำหนักดีนะครับกับการใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่ไปแล้วนี่ที่อีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาแล้วปัญหาที่อีพ่ออีแม่นักอกนักใจมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ที่ว้ายหายเกียงตับพุ่นเด้ปัญหาพวกนี้สิเบิดไปด้วยโซเล่พาราพี่เมียมนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่กรีดเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวนะครับนาบ่แห้งเปลือกบ่แข็งผลผลิตนี่โอ้ยน้ำยางไหลสม่ำเสมออีพ่อยแม่นะครับผมเอกโซเล่ครับบ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื่อเพราะปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับกับการใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นท่าได้500ต้นบาดบ่ธรรมดานะครับถ้าได้บักหลายหนึ่งเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดราคาก็บ่แพงครับขวดหนึ่งราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับซอยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดต้นทุนในการซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่นะครับเพราะว่าโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองตัวนี้นะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองตัวนี้บ่แม่นสารเหล่งเด้ออีพ่อยแม่ย่ำให้ฟังคักๆครับบ่แม่นสารเหล่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเป็นยาบำรุงอยู่ในตัวนี้เลยนะครับอันนี้พอท่าไปแล้วนะครับซึมรวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับไปซอยกระตุ้นการไหลของน้ำยางนะครับเฮ็ดให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงนี่บ่ต้องไหลปนออกมานะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันพี่น้องเกษตรกรเฮาพากันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกค่ําบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ําเด้ออีพ่อยแม่ท่ากรีดได้เลยนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเชื้อราบ่กวนกิดกวนใจเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายน้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเสียคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าซื้อไว้ยังไงเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีจ้าหนูซื้อนางสาวกนกก่อนสวรรณาใสจ้า
0: ครับผม
1: ซื้อเล่นชื่อว่าแม่น้องปูปับจ้า
0: อยู่บ้านไหนครับ
1: อยู่บ้านแกงปับปกจ้า
0: ตำบล
1: สมเจริญอำเภอปากชมจังหวัดเลยจ้า
0: แม่น้องปูปับ
1: จ้าแม่น้องปูปับ
0: ซื้อหรีซื้อกนกก่อนนะครับ
1: จ้า
0: พื้นที่เที่ยวยืนอยู่นี่เฮ็ดสวนหยางแจ๊กไร
1: ประมาณ25ไร่จ้ะ
0: พันกว่าต้นนี่นะ
1: จ้า
0: เฮ็ดเองบ
1: ่เฮ็ดเองจ้ะ
0: เฮ็ดเองบอกให้ฟังขนาดหยางพันกว่าต้นนี่ตั้งแต่กรีดมานี่ผลผลิตเป็นจังได๋เนี่ย
1: ตะกี้ผลผลิตก็บ่ค่อยได้หลายบ่ออก
0: โอ้บ่ค่อยออกบ่ค่อยได้หลาย
1: จ้า
0: ในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่หลายนำหยางไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นนี่เฮาได้หาซื้อแนวท่าหน้าหยางมาใส่บ
1: ่ใส่จ้ะหาซื้อนำของตลาดมาใส่จ้ะ
0: โอ้ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่ใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ย
1: ใส่แล้วมันก็น้ําเลี้ยงมันก็หลายจ้ะ
0: น้ําเลี้ยงหลาย
1: จ้ะผลผลิตมันก็น้อยมันบ่ได้ส้มหีบมันน้อยจ้ะมันออกมามันน้อยนั้นมันน้ําเลี้ยงมันหลายกว่าจ้ะ
0: โอ้
1: น้ําเลี้ยงต้นน่ะจ้ะ
0: น้ําเลี้ยงนี่ไหลออกมาหลายกว่าน้ํายาง
1: จ้ะน้ํายางมันน้อย
0: น้ํายอดน้ําโคตรนี่เป็นยังไงเนี่ย
1: มันเป็นคือ

0: ศึกษา
1: ใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
0: จ้าแมน
1: ผู้ใดก็ว่าแต่ของแกของคัก
0: จ้าแมนผู้ใดก็ว่าคักผู้ใดก็ของว่าของผู้ใดคักออกดี
1: ของแกของคักของแกของดีล่ะแม่นผู้ใดว่าบ้านนี้หลังจากที่เฮาซื้อมาใส่ปั๊บเป็นจังได๋นะครับมันแปลกหูแปลกตาบ
0: ่แปลกแปลกหูแปลกตาหลาย
1: แปลกแบบใดครับ
0: น้ำเลี้ยงบ่หลาย
1: น้ำเลี้ยงบ่หลาย
0: จ้าเฮาจกออกไว้นะเนาะจ้าเฮาจกออกไว้แล้วเฮากีดมันก็บ่แวบมันก็บ่ลุงจ้ะ
1: โอ้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาหลายแ
0: ท
1: บสิบ่มีน้ำเลี้ยงเลย
0: จ้ะแทบสิบ่มีน้ำเลี้ยง
1: เวลายอดน้ำกดนี่มันแข็งเร็ว
0: แข็งเลยจ้ะ
1: แข็งเร็ว
0: แข็งเร็ว
1: พอแกออกแกถ้วยมาวางไว้มันเป็นยังไงมันแฟบบ
0: ่บ่แฟบจ้ะ
1: ก้อนใดก้อนนั้นเลย
0: ก้อนใดก้อนนั้นขันก้อนโป๊ะนึงก็คือโป๊ะนึงเลย
1: โอ้ขันก้อนเต็มกระโปงคือเต็มกระโปง
0: เก่าแม่นเต็มกระโปงอยู่คือเก่า
1: บ่แฟบคือขนมโคกตัว
0: บ่แฟบคือขนมโคก
1: บาดเอ้าก็แสดงว่าน้ำกดเฮานี่ประหยัดกว่าเก่าตัว
0: ก็ประหยัดหลายจ้ะจากที่ว่าเฮาใส่มานี่อย่างพันนี้เบิด4แกนซะนะ
1: เบิด4แกนล้น
0: จ้าอันเฮายอดมาตอนนี้ใส่ยาตัวนี้นี่มันก็เบิด2แกนจ้ะ
1: โอ้ตั้งแต่กี้ใส่ยาตามท้องตลาดทั่วไปนี
0: ่4แกน5แกนจ้ะ
1: เบิดน้ำกดนี่ประมาณ4แกนล้น5แกนล้น
0: จ้า
1: บาดพ่อมาใส่ซัวเลยพาราเบิด2แกลลอน
0: จ้าเบิด2แกลลอน
1: เอากระประหยัดลงมากหลายตัว
0: จ้าประหยัดหลาย
1: ถูกใจบ
0: ่ถูกใจจ้ะ
1: ยังสิใส่ต่อบ
0: ่ใส่จ้ะ
1: แม่น้องผู้ปรับยืนยันว่าสิใส่ต่อ
0: ใส่จ้ะ
1: อยากให้แม่น้องผู้ปรับนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่ซัวเลยพาราบอกความประทับอกประทับใจฝากถึงเพิ่นจักหน่อยอยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เชิญครับ
0: อันนู้ฮิบอเด้อจ้าใส่คือน้ำยางมันก็แข็งดีแข็งดีน้ำยางได้ประสิทธิภาพหลายจ้ะ
1: ครับ
0: จากที่ว่าหนูขายมาสมมุติว่ายางพันต้น
1: ครับ
0: ขาย4เมตรถ้าหนูเก็บ4เมตรมันก็อีได้อยู่ประมาณจัก300 400
1: ครับ
0: 300 400โลนะจ้ะแต่ตอนนี้มือตอนนี้หนูขายอย่าง6เมตรล่าสุดอย่าง6เมตรได้อย่างแก๊บตันจ้ะ
1: เกือบตัน 1,000 กก
0: จ้ะจะ 1,000 กก
1: จะได้จักกิโลก่อ
0: 400 500กิโลจ้ะ
1: จากเคยได้4 500กิโลพอมาใส่ซัวเลยพะล่ะ
0: จ้าคันเฮาเอามีดเพิ่มไปอีกมันก็ได้ไปอีกจ้ะ
1: ได้เป็นตัน
0: จ้าได้เป็นตันได
1: ้มีดเพิ่มขึ้นมาเครื่องต่อเครื่อง
0: ต่อเครื่องได้มีดละ100กว่าโลจ้ะ
1: มีดละ100กว่าโล
0: จ้าได
1: ้แสดงว่ารวยหนูตัวกันซั่นจ้ายังสิใส่ต่อบ่ซัวเลยพะล่ะ
0: ใส่จ้ะ
1: ยืนยันเนาะ
0: ยืนยันจ้ะว่าใส่ต่อ
1: นี่แหละครับคือเสียงอยากฝากแม่น้องปุ๊บปั๊บนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้แม่น้องปุ๊กปั๊บบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับเชิญครับ
0: หนูอยู่บ้านแกงปะโปกจ้าตำบลชมเจริญอำเภอปักสมจ้าหนูยืนยันว่าหนูอีใส่โซเลพาราตัวนี้นี่ต่อไปจ้าน
1: ี่แหละครับคือเสียงจากปากแม่น้องปุ๊กปั๊บนะครับอำเภอปากชมหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมาครับรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราหน่อยราชมพูได้ดีนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ครับแม่น้องปุ๊บปั๊บฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ทำนี่นะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043

0: 3 8 4 0 1 2 2
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ่อเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชา

0: จังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้มัง
6: พอชัยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ามชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

์แล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: ต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลองคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมแม่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ043840122เฝ้าเอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อหน้า

0: โบกหลายเป็นการพนันชนิดหนึ่งว่าสันทะเอาในอีกขามมาพาสีกนั่นนะใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วก็สั้นๆๆแล้วก็ตบป๊อกลงวิธีเล่นกะถ้าหากว่าหงาย3ขวม1ก็สิเอิ้นว่าขี้ถ้าหากว่าหงาย2ขวม2ก็สิเอิ้นว่าคู่คันขวมมัดก็สิเอิ้นว่าดำล้วนคันหงายบัดก็สิเอิ้นว่าขาวล้วนจังเสียแล้วก็เป็นจังสันของเรามานั่นละนักคนมักนะก็คือจังคนมักบ่อนมักมวยนี่ละผู้เมียก็จักสิว่าจังใดด่ากะแล้วจมละกะแล้วนักคนติดละนะไม่อยู่มือหนึ่งซะแล้วผู้เมียก็สิอดบ่ได้สันตัวผู้ผัวก็ไปเรียนโบกเบิดมือเนาะในสมองก็สิจำเด้ขี้คู่ขาวล้วนดำล้วนประมาณเนี่ยนะพอกลับมาหอดเฮียนนอกมือนั่นเมียศูนย์หลายว่าสันเถาะแต่ว่าก็ต้องหาผ้าขาวให้ผัวกินวะตามนาทียกผ้าขาวมาว่างให้มีถ้วยแก้วกับถ้วยแกงสองถ้วยเฮียงกันลังซังยะพอว่างลงปั๊บคู่ว่าสันละว่าผู้เมียกับว่าปากได้ตะลับตาสั่งใส่พอออกก้องขาวว่างลงขี้พนะผู้เมียอดบ่ได้หันหลังใส่กองก้นลงจักหน่อยแล้วก็ฮือสิ้นขึ้นกางเกงในแล้วก็บ่ใส่เด้แล้วนี่อีหยังนี่พะนะพ่อยายมองเห็นดำล้วนว่าซั่นเออคันมือแรงบ่แท้งมึงตายพะนะ
1: อะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนยางโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลางคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้นำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปว่าสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือโตสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพรีเมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปราดำราย่อยราชมพู่เนี่ยเจอโซเล่ผ้าลาพี่เมียมเข้าไปเนี่ยเซ็ตคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่หายน้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปเนี่ยเฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าแผลสินิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอนน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลางคนเพิ่นไปซื้อสารแหล่งตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกทั้งน้ำยางทั้งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตาย โซเล่พระล่าพี่เมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งเฮาคนใส่ทั้งต้นยางทั้งสิ่งแวดล้อมเอาโซเล่พาราพีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด
0: ้อ043840122
1: เอามาใส่เอามาใส่

0: 少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: สองผัวเมียหักหอมกันดีอยู่กันมากก็บ่เคยมีปัญหาอีหยังว่าจันทะมาช่วงนี้ผัวเมียบัดท้องซะแล้ว 7-8 เดือนไข้อ่างลางเรื่องอันนั้นก็เลยบ่ได้ปฏิบัติกันอันยาก็ยากอยู่แต่ว่าย่านกระทบกระเทือนลูกแต่ว่าผัวเมียก็เห็นใจผู้ผัวอยู่ตกมามือหนึ่งเพิ่นก็เอาเงินให้ผัว500ไปเท่าไปเที่ยวซะไปเลี้ยตนเจ้าค่ะนะเอาเงินให้ผู้ผัว500เนาะพอได้เงิน500ก็จับมอเตอร์ไซค์บึ้นออกไปว่าผ่านบ้านเสี่ยวซะแล้วพระเอิ้นมือนั่นหมู่บ่อยู่อยู่แต่แม่เสี่ยวเอาพอเสี่ยวสิไปไสเนาะว่าซั่นแม่เสี่ยวเอิ้นถามอุ้ยว่าสิไปในเมืองไผบ้านเพิ่นเลี้ยตนซาดท้องใหญ่เฮ็ดหยังกันบ่ได้เพิ่นก็เลยให้เงิน500มาให้ค่อยไปปลดปล่อยว่าซั่นผู้แม่เสี่ยวก็เลยว่าอุ้ยสิไปเสียเงินเสียค่ำเห็นยังตั้งมา500เท่าพะนะมาเอากับคอยนี่ไปเอา200ท่านละเฮาบ่เป็นผู้ใดซอยๆกันมาสั่นพ่อได้ยินแม่เสียวว่าจังสั่นเพิ่นก็ทำทางออดๆแอดๆจังน้อยล่ะวะห่วยมันสิดีบ่หมอนั่นสิบ่ว่าติเอาก็สิไปบอกเล่าให้หยังเนาะพอดีแล้วบ่อยู่ว่าแล้วก็จัดการกันเป็นทีเรียบร้อยก็เหลือเงิน300ขึ้นมาให้เมียว่าซั่นเถาะเอาค่าโตผู้หญิง200นึงติเท่าข่อยบ่ได้ไปฮอดตลาดพอดีผ่านบ้านพ่อเสี่ยวหมอนั่นบ่อยู่แม่เสี่ยวก็เลยให้ข่อยแล้วเอาแค่200ว่าซั่นเท่านั้นล่ะเลียดขึ้นหน้าเลยป้าดท้อมึงเฮ็ดกับกูปานนี้ติพะนะท้องไข่อ่างล้างปื้อตื้อปื้อตื้อไปหาหมู่พอมาฮอดบ้านแม่เสี่ยวเนาะอีสีมึงมานี่ดูว่าซั่นมึงคือเป็นคนบ่มีน้ำใจคักแท้มึงกล้าเอาเงินตั้งว่า200คุณบ่บัตรที่พ่อเสี่ยวเอากูคือบ่คิดน้ำจักบาทท่านะ
2: เอาหมุนหมูวันผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนยางห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดโซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปโซเล่พาวาพีเมียมฝาสีทอง สองมีดเท่านั้นเต็มกระโปงรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาใส่และก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แมนสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขามาที่เบอร์043840122มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: ลแล้วโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: มีแรงงานชาวพม่ากลุ่มหนึ่งเป็นสาวหยุดงานเพิ่นกับมาเที่ยวกันซะแล้วเปิดหูเปิดตาบัดนี้กับพ่อตำรวจสันตัวตำรวจเพิ่นก็ขอตรวจบัตรนะโดยธรรมชาตินะล่ะว่าทำหน้าที่ของเพิ่นขอดูบัตรหน่อยคนไทยไหมเนี่ยพ่อนะโคท้ายแต่ไม่ได้พบบาเรียบร้อยซะแล้วถูกจับหาคนเอกสารอีหยังกับบ่มีซะแล้วอีกสาวหนึ่งนั่นเพิ่นเอาบัตรมาซะแล้วเจ้าหน้าที่ขอเพิ่นก็เอาหายและเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ปล่อยไปบัดนี้ผู้นี้เพิ่นก็เยาะเย้ยมู่สันตัวโสนาหน้าเสือไม่เอาบะมาพะนะ เรียบร้อยนั่นกัน
2: ฮะผ่านไปเบ้าน้อหัวมวนไปสละ ทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเฉื่อยราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพู่แน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเฉื่อยราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเล่พาล่าพี่เมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากมันน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลาย อายุการใช้งานยืนยาว
1: โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อ
2: เอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เนอะแม่เด้อ
1: 043840122
2: ฝ้าโทรฝ้าโทร

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: จานหลอดบวชมาโดนแต่ว่าจบป .4 มาผู้พอกับผ้าไปบวชกาว่าสิให้ศึกษาธรรมะเป็นคนโหผู้ดีนั่นละบวชแล้วก็บ่ยอมศึกเลยแกก็ได้ซึ่งในรถพระธรรมสัตว่าแต่ว่าแกบ่เป็นลูกไส้เดียวผู้พอเห็นลูกไส้บ่ยอมศึกจะเคลียร์กับอดบ่ได้ซะแล้วบ่มีคนสืบสกุลเนาะก็เลยไปขอร้องว่าให้ศึกเพื่อสิมาเอาลูกเอาเมียมีคนสืบสกุลต่อผู้จานเนี่ยก็เลี้ยตนซาดพอนะกระตกล่องปงใจย่อมซิกออกมาผู้พอผู้แม่เนี่ยก็เบิ้งผู้สาวไว้ให้แล้วว่าสันทะซิกออกมาแล้วก็จัดการแต่งงานให้เป็นฟังเป็นฝาแต่งงานแล้ว4-5ปีก็บ่มีวี่แววสิมีลูกมีเต้าแล้วนี่ก็ได้ก็สิมีได้จังใดเนาะก็เพิ่นบ่ย่อมเฮ็ดอีหยังเวียกงานการสร้างนอกบ้านนี่เก่งพอดักแต่ว่าเรื่องในหม่องในบ่อนนี่บ่ฮู้จักเลยว่าสันทะผู้เมียกับพญายามเยอะมีอยู่มือนึงมันพากันไปหน้านั่นละลกกล้าไปกับคิดไปซะแล้วผู้เมียก็ได้อยากให้ผู้ผัวเห็นของเจ้าของจังสิได้คิดว่าสันทะนุ่งสิ้นกางเกงในบ่ใส่ซะแล้วทำท่าไปนั่งกินน้ำอยู่คันแท้อาขาจังปังเยอะฝ่ายผู้จานนี่ก็ก้มลกกล้าเหลียวเห็นพอดีแทนที่สิคิดอีหยังกับเลียตนเมียป้าถั่วเทามีแผลใหญ่ปานนั้นคือบ่บอกข้อยปล่อยไว้จนว่าขนป้องหุ่มพนะ
2: เอาว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ่ๆๆสรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอกเครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำด ดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกะปิดกะปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบาซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงก็สิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางก็สิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดีปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

พราะเฒ่าก็ลูกเขยนี่ส่วนมากสิบ่ค่อยมีอีหยังกันรุนแรงดอกก็สิมีแน่แต่ว่าออกขำๆว่าซั่นเถาะบ่รุนแรงคือแม่ย่าก็ลูกไผเพราะเฒ่าลูกเขยคู่นี้ก็คือกันนั่นแหละผู้ลูกเขยก็อยู่หน้าพุ่นละช่วงเขากำลังสีเขียวเนาะว่างๆเพิ่นกระจุงกล้วยมากินยาน้ำกันแท้ซะแล้วฝ่ายผู้พ่อเฒ่าที่อยู่ในบ้านเล่าก็สิออกไปสิดเบ็ดเนาะเบ็ดเง่ากงจงน่ะแม่บ้านบ่าวสีทนเอิ้นว่าเบ็ดย่องว่าซั่นเถาะฝ่ายลูกเขยจูงกล้วยกินยามากบเต้นลงน้ำจุ๋มหลดน้ำกับพ่อเคิงแข็งนี่วะใสๆซะแล้วพอตนจุ๋มลงไปมันก็เหลียวเห็นโตอยู่เนาะเพิ่นก็เลยคอยย่องย่องไปงุ้มเอากบวะคอยงุ้มอยู่หั่นละอยู่ข้างโพ้นวะมีต้นไม้บังอยู่ฝ่ายผู้พ่อเฒ่าก็ย่างมาอีกฝั่งนึงบาดเนี่ยบ่เห็นกันลูกเขยก็บ่ทันเห็นพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าก็บ่ทันเห็นลูกเขยฝ่ายลูกเขยก็งุ้มกบได้พอดีหยุดว่าซั่นว่าผู้พ่อเฒ่าก็ตื่นหยุบหยุดยืนเที่ยงที่ลีอีหลีวะมึงจะไปไหนคะนะเพิ่นเว้าเยาะเย้ยกบว่าฝ่ายลูกเขยอ่ะกูจะไปซิดเบ็ดคะนะผู้พ่อเฒ่าก็ได้วะ

ุ่นน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บาสิทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำชั่วร่าชั่วร่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าล่าพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีควมเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพให้ลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเร่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพออีเมลร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

0: Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: พ่อใหญ่อมเรามีลูกสาวลูกหักลูกแพงแล้ววะก็เป็นคนหูผู้ดีเนาะคันผู้ใดมาจีบคนนิสัยบ่ดีแน่แล้วก็สั่งสอนลูกลูกก็เสียพอวะหน้าติดกันบัดมีบ่าวจานศึกออกมาใหม่ๆก็หูจะคว่ำเนาะขยันและทั้งพ่อแม่สองฝ่ายนี่ก็ว่าสิให้เอากันว่าจันเถาะก็ต่างคนต่างหูฝ่ายผู้หญิงก็นิสัยดีผู้ชายก็ขยันขันแข็งเราบ่กินยาบ่สูบนักเอาเบาสูว่าจันเถาะ

0: ั้นว่าบวชว่าโดนเนาะจนว่าเป็นจานพุละกะว่าเกี่ยวเขาแล้วก็สิจัดการแต่งงานให้นะนะมีอยู่มือนึงพอยายอมแล้วก็เลยไปหน้าว่าสันเถาะแล้วเกิดปวดท้ายว่าที่เนี่ยแล้วก็เลยยังไปท้ายอยู่ในป่าอยู่หัวหน้าเล่าล่ะว่าฝ่ายว่าที่ลูกเขยหน้าอยู่ติดกันน่ะละปั่นคันแท้อยู่โดนเติบก็รู้สึกว่าปวดเหี่ยวซะแล้วคันสิเหี่ยวอยู่ทงหน้าก็ย่านคนเห็นเนาะมันแปนก็เลยยางเข้ามาทั้งโคกหันหน้าเข้าไปทั้งพุ่มซึ่งพ่อใหญ่อมก็นั่งขี่หมูอยู่หันละพองัดออกมาได้เพิ่นก็ปล่อยจ้าจากเลยแล้วก็ของเพิ่นนี่บ่ธรรมดาว่าซะทั่วไปห่วยว่าแม่นรุ่นบักแตงสร้างพุ่นแล้วฝ่ายพ่อใหญ่อมก็เหลียวเห็นนะป๊าดนี่ขนาดย่ำลับได้นี่คันมันหูเมียขี้งนี่สิขนาดใดฝ่ายหมอนี่เหี่ยวแล้วก็ย่างไปปั่นคันแท้ต่อทางพ่อใหญ่อมขี่แล้วก็เฝ้าเลี้ยนเมียเฮียนคือกันมาสิไปบอกให้ลูกสาวถอนหมันว่าซะทะคืนแต่งไปมึงตายแท้พะนะทั้งย่างทั้งจมตายแท้ๆลูกกลัวพอไปฮอดเฮียนแล้วก็เฝ้าขึ้นเฮียนเนาะฝ่ายลูกสาวก็นอนเว้นอยู่แล้วก็บ่เอาตีนสินนะธรรมดาละว่าคนหลับอ่ะพ่อพายอมโผโลหัวขึ้นไปเท่านั้นละจางปังอยู่ลูกสาวอ่ะกางเกงในกับผ้าเอื่นบ่ใส่พอเราเห็นเท่านั้นละทั้งเก่าหัวทั้งจมวะโอเคสูสีนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้อ้าม่วนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายๆนำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี้ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ
0: 0438401222
1: พรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ชีวิตคนก็เหมือนบทเพลงนะครับมีทั้งช้ามีทั้งเร็วมีทั้งนุ่มมีทั้งแข็งนะบางทีก็สับสนวุ่นวายบางทีก็สมูทนะครับมีความสุขหลายๆเพลงที่พวกเราร้องกันมาเขียนกันมาเป็นบทเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกของปุถุชนนะครับไม่ได้วิเศษวิโสอะไรไปจากไหนเขียนจากความรู้สึกภายในลึกๆและเชื่อว่าเพลงทั้งหมดบนโลกใบนี้นะครับเกิดจากความรู้สึกเกิดจากอารมณ์ของคนที่แต่งหลายเพลงถูกแต่งขึ้นในสถานการณ์ที่บังคับจึงทำให้บทเพลงเหล่านั้นเป็นบทเพลงที่มีความหมายบางเพลงลึกซึ้งกินใจถึงขนาดน้องๆเพลงชาติเลยจะบอกให้ผมคิดว่าเพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้นะครับคนไทยคงจะไม่มีคนใดไม่รู้จักนะครับนอกจากไอ้คนที่มันไม่คิดถึงบ้านนะฮะแล้วก็เพลงนี้ก็คงจะเป็นเพลงที่ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณอยากจะเปลี่ยนเพลงชาติก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงชาติแทนก็ได้นะผมว่านะเดือนเพ็ญครับ

0: คุณลุงผีสหายไฟหรือคุณลุงอัศนีพลจันทร์นะครับผู้ประพันธ์บทเพลงนี้นะครับเดือนเพ็ญหรือคิดถึงบ้านครับขอบคุณขอขอบคุณมือโอโบและสองสาวเชลโลผู้น่ารักนะครับวันนี้นะครับคอนเสิร์ตจะไม่สมบูรณ์ได้นะครับถ้าขาดออเคสตรานะครับโดยเฉพาะคุณแน่นนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเพลงนะครับแล้วผมเองก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเช่นนี้อีกหรือเปล่าเพราะการเดินทางมาครบ20ปีแม้ว่าจะโกงอายุไป2ปีนะก็ถ้าวันนี้นะครับขาดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับของทีมงานหลายๆส่วนนะครับคงไม่มีประวัติศาสตร์หน้านี้แน่นอนพวกผมคิดอย่างนั้นนะครับแม้ว่าการสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งในการรำลึกถึงวาระ20ปีจะไม่มีอาจารย์ธนิตมาร่วมแต่ก็มีลูกชายอาจารย์ธนิตมาร่วมนะครับผมแนะนำเลยนะครับอาจารย์ธนวยนะครับช่วงชกนี่เหมือนพ่อแต่ว่าฝีมือยังเป็นรองนิดๆแต่ขอเวลาหน่อยนะฮะเหมือนไก่อ่ะต้องซ้อมมากๆนะฮะ
1: ร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้เรามีศิลปินรับเชิญนะครับเป็นศิลปินรุ่นพี่ผมเป็นนักดนตรีหนึ่งคนหนึ่งในวงคาราวานนะครับหลังจากออกมาจากพงพนาแล้วก็ไม่ได้เล่นกับคาราวานเป็นการถาวรช่วงหนึ่งศิลปินท่านนี้มาอยู่กับคาราบาวนะครับแล้วก็ตะเวนเล่นคอนเสิร์ตกันจนไปถึงเมืองนอกเมืองนาแต่ทุกครั้งที่แกขึ้นมาบนเวทีนี้จะแย่งความดังเอาไปคนเดียวจนกบคาราบาวทั้งหมดเลยนะครับผมอยากให้ท่านได้พบกับคุณพงเทพกระโดนชำนาญหรือพี่หมูนะครับ
2: สวัสดีครับก็ยินดีสำหรับคาราบาวนะครับ20ปีแต่จริงๆถ้าท่านติดตามคาราบาวมาจะรู้ว่าคาราบาวโกงอายุเพราะว่าปีนี้ปี22ก็ถ้าเทปชุดแรกที่จำได้ก็น่าจะปี2024 20ปีมันต้องผมอ่ะปีนี้พอดีเพราะว่าแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าอาจจะเวลาน้อยหน่อยก็ดีใจนะครับที่ได้เจอเพื่อนเก่าๆที่จริงไม่ใช่พี่หรอกครับเพื่อนแต่ว่าเพื่อนผมคบกับหงาซึ่งอายุมากเลยเขาคิดว่าผมแก่จริงก็เท่ากันอายุเท่ากันนะครับก็เจอหน้าพี่ออสพี่ลี่มีความสุขนะฮะพี่ลี่ว่าไงพี่เป้านี่โอ้โหหนักเห็นพี่เป้าแล้วสบายใจเพราะเราจะอยู่อีกหลายปีพี่เป้าคือพี่เป้าเนี่ยเป็นคนน่ารักคือเราจะแย่แกแล้วแกไม่โกรธเพราะเราเป็นเด็กไงแล้วแกก็จะไม่ถือไม่สาไปเล่นจังหวัดเลยนะโอ้โหจังหวัดเลยนี่อากาศหนาวดีอากาศบรรยากาศดีมากผักกาดอวบเขียวเล่นเสร็จซื้อผักกาดประมาณสักครึ่งรถตู้นะพี่เป้านะเอามาขายให้เมียขายที่กรุงเทพตอนนั้นทำธุรกิจน่าดูไม่มั่นใจการมีชีวิตเป็นนักดนตรีคาราบาวยังไม่ดังจริงตอนนั้นน่ะเพิ่งคิดว่าน่าจะดังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยแอดมันนี่กลับมันกลับซื้อเออดีๆเอาของไปขายเราก็ช่วยขนนี่หมาเลยเนาะไม่เกี่ยวกับเราเลยอ่ะสักพักแอดก็บอกเออพี่เดี๋ยวเราอยู่เมืองเลยอีกสักคืนแล้วก็เที่ยวกันต่อผักเน่าทั้งรถพี่เผ่าวันนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงในครบรอบใน20ปีคาราบาวขอให้มีจิตใจสง่างามเหมือนเดิมมีการให้ที่มั่นคงสำหรับเพื่อนทุกคนถึงแม้ว่าด้านนอกสีสันแข่งมายานั้นจะมีรูปลักษณ์หรือสร้างภาพลวงตาอย่างไรแต่ว่าความเป็นเพื่อนนั้นมั่นคงตลอดไปขอให้คาราบาวมีความสุขทุกท่านครับรวมทั้งด้วยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณพี่หมูมากครับขอเสียงตบมือดังๆอีกครั้งครับกรุงเทพกระโดนชำนาญครับ
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชนร้อยสามจุดห้าเมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ที่น้ำลดทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: คืนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำเป็น 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องขณะที่สาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขัง
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานเตรียมปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาลงมาอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ฝนและน้ำท่าในปัจจุบันทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดณสถานีวัดน้ำซีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านจุดวัดอยู่ที่ 1,987 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.97 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 15.46 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางและมีการระบายน้ำผ่านเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาประชาชนจำนวนมากยังคงต้องอาศัยอยู่ตามที่พักชั่วคราวริมถนนสายคันคลองมหาราชโดยระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงจากเดิมไปแล้วกว่า50เซนติเมตรจนบางจุดเรือไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ประชาชนต้องเปลี่ยนมาเดินลุยน้ำแทนส่งผลให้เริ่มประสบปัญหาด้านสุขภาพจากโรคน้ำกัดเท้าและผื่นคันทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็นทันทีณัฐพรหยดย้อยสวทชัยนาทรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เขตบางกะปิและลาดกระบังหลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดณย่านคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญในขณะนี้คือการเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปตามแผนจะสามารถจัดสรรกำลังพลและทรัพยากรไปเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่อื่นได้โดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและปริมาณน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีสำหรับพื้นที่คลองจันทน์เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ปภ.เขต7สกลนครร่วมกับกำลังพลจากกองพันทหารสื่อสารที่1กองทัพบกและพื้นที่เคหะร่มเกล้าบริเวณซอย26ได้ระดมเครื่องจักรจากศูนย์ปภ.เขต14จังหวัดอุดรธานีศูนย์ปภ.เขต16จังหวัดชัยนาทกรุงเทพมหานครและเครื่องจักรที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมเร่งเก็บกวาดและขนย้ายขยะที่ประชาชนนำมารวบรวมไว้บริเวณหน้าซอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามเร่งรัดการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาระยะยาว
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำเขื่อนนเรศวรพร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์อุทกภัยและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทุ่งสารณอาคารท่อระบายน้ำทุ่งสารอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกพร้อมกล่าวว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมชลประทานถึงสถานการณ์และผลกระทบด้านน้ำต่อประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งการป้องกันน้ำหลากรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำขนาด6คูณ6เมตรจำนวน1ช่องอัตราการระบาย36ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำนวน2เครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำโดยจะสามารถเร่งระบายน้ำได้เร็วขึ้นในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันยังช่วยบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในช่วงหน้าแล้งเชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรที่ยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: จากนั้นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจพร้อมคณะเดินทางไปที่จังหวัดสุโขทัยประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและจังหวัดเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพรองรับสถานการณ์น้ำหลากและการขาดแคลนน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวนายสุริยะกล่าวว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงภายใต้แนวทางเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยครอบคลุมการยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มรายได้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรการใช้ตลาดนำการผลิตและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์เตรียมเปิดจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนำร่องตามชุมชนในกรุงเทพมหานครก่อนขยายไปทั่วประเทศ
5: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินมาตรการลดค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยจะเริ่มนำร่องเปิดจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วและประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีพโดยไม่ต้องเดินทางออกจากชุมชนโดยประชาชนสามารถตรวจสอบแผนการจำหน่ายสินค้าได้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายในสำหรับการขยายมาตรการช่วยเหลือกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอของงบกลางวงเงิน 1,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสนับสนุนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดจุดจำหน่ายสินค้าและจัดหน่วยจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเข้าถึงสินค้าได้อย่างทั่วถึงในส่วนต่างจังหวัดจะมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดร่วมดำเนินการและเร่งเปิดจุดจำหน่ายทันทีเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาสินค้าในช่วงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นและให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพียงพอต่อความต้องการปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: ไทยและติมอร์เลสเตยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยพร้อมผลักดันเที่ยวบินตรงกรุงเทพดิลลีเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายไกรราลาซาลานากุสเมานายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการหารือทวิภาคีที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีโดยเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือใน5ด้านสำคัญได้แก่เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ25ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570และเตรียมจัดประชุมทวิภาคีนัดแรกณกรุงดิลลีในเร็วๆนี้ต่อยอดความสัมพันธ์ทางการทหารพร้อมเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และอาชญากรรมข้ามชาติด้านการค้าการลงทุนไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารเร่งจัดทำ MOU การค้าข้าว ผลักดันภาคเอกชนไทยลงทุนในสาขาพลังงานโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวรวมทั้งเร่งสรุปความตกลงการเดินอากาศเพื่อเปิดที่วินตรงกรุงเทพดีลีอำนวยความสะดวกการเดินทางและการค้าสานต่อการมอบทุนการศึกษาและทุนฝึกอบรมแก่ติมอร์เลสเตพร้อมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโรงเรียน6แห่งไทยพร้อมสนับสนุนติมอร์เลสเตในฐานะสมาชิกใหม่ของอาเซียนอย่างเต็มศักยภาพเพื่อร่วมกันสร้างศิลปภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความมั่นคงอันยั่งยืนของประชาชนทั้งสองประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตไทยในอิสราเอลประเมินความปลอดภัยแรงงานไทยกว่า 68,000 คนเพื่อยกระดับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยแรงงาน
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับนายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านความมั่นคงในรัฐอิสราเอลรวมถึงแนวทางการดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์และความปลอดภัยของแรงงานไทยโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าอิสราเอลเป็นตลาดแรงงานต่างประเทศที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและภาคก่อสร้างซึ่งรายได้จากการส่งกลับของแรงงานไทยไม่เพียงช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันมีแรงงานไทยอยู่ในอิสราเอลประมาณ 68,000 คนเป็นแรงงานถูกกฎหมาย 57,000 คนและผิดกฎหมาย 11,000 คนทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันพิจารณาแนวทางยกระดับความปลอดภัยการติดต่อสื่อสารฉุกเฉินการเตรียมความพร้อมของห้องหลบภัยตลอดจนการใช้ระบบดิจิทัลเช่นสมาร์ท TOEA ในการติดตามพิกัดและแจ้งเตือนภัยเพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานไทยจะได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างรวดเร็วและปลอดภัยสูงสุดพร้อมทั้งผลักดันมาตรการป้องกันการลักลอบทำงานผิดกฎหมายและการช่วยเหลือเยียวยาผ่านกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันศูนย์การประชุมเศรษฐกิจมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยยืนยันความพร้อมเต็มที่ทุกมิติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีโดยมีผู้แทนระดับสูงและบุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับลงทะเบียนแล้วเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจ Walking Through 19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room และระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยคาดว่างานนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,050 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ของไทยผ่านการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลก
9: ความทันสมัยควบคู่กับสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมไทยและความเป็นคนไทยในด้านต่างๆของต่างๆที่เราเอามาจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งห้องที่มาจากชุมชนทั่วประเทศไทยต่างจังหวัดถึง28ชุมชนนะครับอาหารไทยที่ได้มาตรฐานสากลที่ชาวต่างชาติจะได้ไม่ลิ้มลองท่านจะได้เห็นจุดเด่นของคนไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารในเรื่องของการดูแลเวลเนสในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของดิจิตอลเรื่อง AI โดยเฉพาะการเงินที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกจะแทรกซึมอยู่ในกิจกรรมต่างๆที่ท่านจะได้เห็น
8: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเสริมว่าการเตรียมงานตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครอบคลุม26หัวข้อหลัก และผ่านการประเมินมาตรฐานระดับเหรียญทองหรือ Gold Standard โดยได้เนรมิตอาคารลงทะเบียนแยกส่วนห้องประชุมใหม่22ห้องและห้องเจรจาทวิภาคีอีก750ห้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่ถึง1เดือนนอกจากนี้การจัดงานยังขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดเมืองคาร์บอนต่ำและการประชุมสีเขียวตามมาตรฐานสากลการจัดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมดบริการรถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 95.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการแปรรูปขยะอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตลอดจนการงดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งและใช้ระบบดิจิทัลไร้กระดาษทั้งหมด
10: ประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศและจะมีการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกีปักเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ22ปีในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต95ปีระหว่างไทยและสมาพันธรัฐสวิตซึ่งในปีนี้สวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในภูมิภาคยุโรปและเป็นนักลงทุนที่สำคัญในประเทศไทยรวมถึงการเยือนไทยของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยเป็นนักลงทุนต่างประเทศอันดับหนึ่งของไทยด้วยทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศจะจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในห้วงการประชุมดังกล่าวเช่นการประชุมโต๊ะกลมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดูสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือและบทบาทของหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นซึ่งจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดูสิตธานีโดยมีหน่วยงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยสปป.ลาวอินโดนีเซียมาเลเซียและญี่ปุ่นร่วมหารือที่ร่วมเสวนามือค่ำในหัวข้อเส้นทางของไทยสู่อนาคตที่สมดุลและยั่งยืนยิ่งขึ้นในวันที่13ตุลาคมซึ่งจะมีการนำเสนอแนวทางของไทยในด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น
11: การประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกว่า190ประเทศรวมจำนวนกว่า 15,000 คนนอกเหนือจากการประชุมแล้วจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการโดยผู้นำต่างประเทศนะคะกิจกรรมคู่ขนานจะประกอบด้วยการประชุม round table meeting ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านหรือสปป.นะคะจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันนี้ที่โรงแรมดุสิตธานี
10: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังระบุว่าการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญของไทยในการแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการเงินให้กับประเทศต่างๆและนักลงทุนจากทั่วโลกได้รับทราบเพื่อดึงดูดการลงทุนโดยเฉพาะในด้านเทค

0: ยีแห่งอนาคตการผลักดันยุทธศาสตร์ Bangkok Blueprint ด้านการเงินดิจิทัลและสิ่งแวดล้อมรวมถึงวาระทางเศรษฐกิจอื่นๆที่สำคัญปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าสร้างความเป็นธรรมในการค้าออนไลน์โดย ETDA ออกคู่มือ TTR เพื่อให้ร้านค้าและ SME เห็นต้นทุนจริงก่อนกดเข้าร่วมแคมเปญว่าขายเท่าไหร่ถูกหักค่าอะไรบ้างและสุดท้ายเหลือเงินจริงเท่าไหร่เพราะนอกจากค่าคอมมิชชั่นแล้วยังมีค่าคูปองค่าโฆษณาค่า Affiliate และค่าใช้จ่ายอื่นๆคู่มือนี้ไม่ได้กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมแต่เน้นให้แพลตฟอร์มเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเพื่อให้ร้านค้าตัดสินใจได้ว่าคุ้มหรือไม่คุ้มสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการรัสเซียรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียพบหารือกับประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่เมืองอาวาซาซึ่งเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลแคสเปียนในเติร์กเมนิสถานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีปูตินให้คำมั่นว่ารัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลืออิหร่านยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอิหร่านกำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีอิหร่านจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ในเติร์กเมนิสถานที่เริ่มขึ้นในวันนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฟัตลีนาซิเด็กรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซียที่ประกาศสั่งปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่ของมาเลเซียรวมถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันนี้เนื่องจากหมอกควันไฟป่าจากอินโดนีเซียที่ส่งผลให้หลายพื้นที่มีดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงถึง170ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียกำลังดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเพิ่มความพยายามในการทำฝนเทียมต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่13 ตุลาคม 2569ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13 ตุลาคม 2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่9ตุลาคมบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่10ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่11ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันที่12ตุลาคมภาคใต้วันที่13ตุลาคมภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญมุกดาหารศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.65 เซนติเมตรและเวลา 18:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.87 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 81 เซนติเมตรและเวลา 12:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 93 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังเด็กผีทอล์กสนับสนุนโดยเครื่องดื่มน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
2: เด็กผีทอล์กในวันศุกร์นะครับศุกร์ที่9ตุลาคมพบกับผมเอ็มกับแบงค์เช่นเคยทาง Channel Kick Off นะครับออนไลน์ใน YouTube ครับเสิร์ชได้เลยว่า Kick Off ครับแล้วก็วันนี้พิเศษก็คือเราจะออนไลน์ทาง FM 97ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทางวิทยุด้วยครับอยู่ด้วยกันราวครึ่งชั่วโมงกับเรื่องราวก่อนเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมอย่าง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: นับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2556จึงเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้หารือในความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและนำมาซึ่งประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำนางสาวรัติการอําลอยเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์2026พร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคืนแก่นางสาวรัติการอําลอยเพื่อเป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติแก่วงตระกูลสืบไปเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเวลา 14:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัฏฐนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมราชภัฏรังสฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีณหอประชุมเทศบาลเมืองขู่คดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึกิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
3: นายยุติกาอิสรางกูลณ อยุธยารองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงอุทิศพระ วรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศตลอดรัชสมัยโดยกรมการศาสนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การทางศาสนาและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางจัดพิธีทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ณพระอุโบสถวัดพระราม9กาญจนาภิเษกส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรสวดพระพุทธมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้พระราชกรณียกิจพระราชดำริและพระบรมราโชวาทเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาและร่วมกันสร้างสังคมแห่งความสามัคคีและเกื้อกูลอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
4: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช
5: วันนี้บริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันนวมินทรามหาราชเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติโดยเฉพาะพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบนิกรชาวไทยผ่านโครงการพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆซึ่งยังคงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ร่วมกันแสดงพลังจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสร้างความสามัคคีและสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปคุณากรปารัฐจริยวงศ์สวทแม่ฮ่องสอนรายงาน
4: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/70 เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรไทย
6: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตร่วมกับผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร2มาตรการเพื่อเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมาตรการแรกคือมาตรการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2569/2570โดยสนับสนุนไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนจากการตรวจสอบการลงทะเบียนเกษตรกรในระบบของกรมส่งเสริมการเกษตรในฤดูการผลิตนี้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประมาณ 4,690,000 ครัวเรือนคาดว่าใช้งบประมาณดำเนินมาตรการดังกล่าว 40,000 ล้านบาทส่วนอีกแนวทางคือมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ผ่านการชดเชยส่วนต่างกรณีราคาตลาดต่ำกว่าราคาประกันอ้างอิงจะมีการกำหนดราคาประกันอ้างอิงในข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ข้าวเหนียวข้าวปทุมธานีและข้าวเจ้าโดยคำนวณจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันทำการหากราคาต่ำกว่าเกณฑ์ที่อ้างอิงรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างในอัตราร้อยละ50ผ่านการโอนเงินโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงคาดว่าใช้งบประมาณ 20,000 ถึง 40,000 ล้านบาทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาข้าวในตลาด
7: ผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทางนบค.เนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นแนวทางกว้างๆส่วนว่าระบุลงไปว่าในที่ประชุมนบค.เนี่ยอาจจะมีแนวทางอื่นนะครับหรืออาจจะกำหนดตามแนวทางนี้หรืออาจจะไปปรับแนวทางบางส่วนให้มากกว่าน้อยกว่าเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเพราะว่าเป็นอำนาจของนบค.ต้องพิจารณาหน่วยงานที่มากกว่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ในอนุผลิตก็จะยกไปอยู่ในนบค.ด้วยส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวทาง2แนวทางเนี่ยเป็นหลักให้ยึดคร่าวๆว่าแนวทางในการพิจารณาควรจะเป็นรูปแบบไหนและเป็นอะไรส่วนอำนาจในการกำหนดสิ่งต่างๆเนี่ยผมคิดว่าคงต้องไปถกกันต่อในนบค.ด้วย
6: ด้านนายปราโมทย์เจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยกล่าวว่ามีความพึงพอใจต่อผลการประชุมในวันนี้มองว่าทั้งสองแนวทางที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เป็นมาตรการที่สะท้อนถึงความเดือดร้อนสำคัญของเกษตรกรคาดหวังให้ภาครัฐดูแลทั้งต้นทุนการผลิตและราคาข้าวควบคู่กับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยชวนันท์มาลีรายงาน
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
8: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
9: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
10: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
9: Shipper Center ครบครัน
10: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
11: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลาบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ทั้งบ้านเบาสู้สินตกแห้งๆพี่น้องทั้งฝนทั้งอำเภอว่าปีมหาสารคามกำลังออกอากาศนะครับส่งสัญญาณไปทั้งอำเภอโพชัยจังหวัดระยองเสียงฝนสู้สู้ยินเสียงขาว่าในไม้หุ่นดีไม่ดูดดีบ่ตกวังนี่ล่ะวัง2ทุ่ม12นาทีเนาะอันนี้ก็ปลาขับไป10นาทีแล้วล่ะนะครับกาสิมึงได้เกินว่าไม่ได้ตกลงไปไหนเพราะส่วนมากก็ไม่เกิน30นาทีเนาะฝนเนี่ยก็สิเศร้านะครับเทลงมานะครับมันตั้งเข้ามาจะตะหัวคำแล้วล่ะนะครับมันก็ได้เฮาก็สิตกนะครับนะเสียงดังแห้งอดทนเอาเด้อพี่น้องเนาะนะครับอ่ะใส่ได้แน่กับว่าไปโหลดได้บ่ได้ยินหยังดอกนี
1: ่นะเอ้ยบ่มีฝนเด
0: ้อเอ้ยบ่มีฝนก็ดีแล้วล่ะทางฝน
1: ไปเดียวมันฝนอย่าจังฟัง
0: เด้
1: อันคันราคา700ในตรงครับนั่นบ่ได้ยังในตรงค่าบ่บ
0: ่700ก็เป็น750ครับต้อง800ครับ
1: นี่ถ้า800ยังไปตรง
0: บ่แม่นครับ
1: นี่เอา800จังซั่นน่ะ
0: เอา800เอาหยังเพิ่มเนี่ย
1: เอาว่าจะเพิ่มว่าสมุนตะละสมุนประคามละ200จังไม่เพิ่มมันจังไม่ตรงของ
0: ครับ
1: สิ800บ่ได้เฮ็ดบ่ล่ะ
0: บักขามนี่บักขาม
1: 400แ
0: ค่บักขามต้องเอาเป็น3เอาเป็น300ครับ
1: เออเอาต้องของ400
0: นางต้องเข้า400ที่วันนี้เอาเปลี่ยนนึงไปเอา
1: เปลี่ยนบ่เพิ่มอะไรเดี๋ยวอันนี้
0: เอาเพิ่มกับเพิ่มเอาเพิ่มไหมรวมแล้วเป็น800เนาะนะฮะเอ้ยแต่ละมื้อเนี่ยบ่อยู่กับหม่องกับเทียเพิ่มไปลงแม่บ่เป็นหยังบ่ซื้อให้กันเอ้าเนาะ
1: จ้าจะต้องเป็นจะได้ส่งค่านี่บ่บ่ได้ส่งบ
0: ่บ่เราสิส่งฟรีค่าส่งกันเกิดกันครบ800ครับ
1: จ้าเอาละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยละ
0: เอาโลด
1: เ
0: ฮ้ยไม่ได้ยินยังดอกฝนก็ได้
1: เอาไปใช้ตัวไหนจะเอาใช้ขึ้นมาอย่างนู้นอ่ะทางขายแล้วก็ดีละจ้าอันกี่เบี้ยขอฟังเพลงเลยเด้อ
0: เพลงยังล่าง
1: แกงเรื่องจานเด
0: ้อแกงเรื่องจาน
1: แกง
0: เ
1: รื่อง
0: จานคือแกงเรื่องจาน
1: จ้าของอันนี้ยังเราพี่แกงเรื่องซื้อแล้วล่ะ
0: บอกซื้อเพลงเต็มๆเลยป่ะนี
1: ่แกงเรื่องจานประหารใจ
0: เออก็ว่าจังซั่นนะโอ้ยเนาะ
1: จ้า
0: เอาแกงเรื่องจานครับ
1: บอกแกแพงแกมืดเด้อจ้า
0: เอาว่าไปโหลดผมบ่ได้ยินหยังดอก
1: อืมจ้าไปเด้อ
0: แต่
1: ด
0: ู
1: จ
0: ั
1: ดเ
0: น
1: ื้อเม็ดทองร้อย
0: อืม
1: อย่าไล่แล้วกระถิ่นแม่มามาเลยเด้อ
0: ครับ
1: แล้วแม่น้องแม่ผัวแม่หน่อยเด้อไอ้สาวยังไงล่ะแม่บุญจังแม่บุญแก้วแม่เจี๊ยบเราพักอยู่บนเครื่องละวันนั่งอยู่ฟังอยู่เด้อบ่ล่ะ
0: อืมฟังอยู่เด้อ
1: สุดโดนข้าวคนนี้จะทักคนหนาละกะจ
0: ี
1: ทองเลยเด้อ
0: เอาไปเลยว่าเป็นอะไรกับว่าไม่ได้ยินน้ำเลยเสียงนี่คือเสียงฝน
1: แค่นี้ละแค่นี้ละจ
0: ้
1: า
0: ได้ยินอยู่เพิ่นได้ยินอยู่จะมาสิมีเสียงฝนแทรกเข้าไปเนาะ
1: จ้าข้าวมาแล้วบ้านอีสานก็มีฝนเด้อพระเจ้า
0: อืมเข้าใจอยู่คันมีฝนเพิ่นบ่โทรหรอกเพิ่นพากันนอนหลับเหมือนกันคันมีฝนแล้วเพิ่นเงียบตัวอ้าวสวัสดีจ้าเอาโอ้ยอ่อนซอดเนาะนะครับรู้ไปแล้วก็ได้เอาโทรมาใหม่0809798200ขอพิงงานอีหยังก็แกงเรื่องจานประหารใจสนุกโอ้ยว่าจังได๋แกงเรื่องจานซื้ออื่นหรือจังได๋นะครับเดี๋ยวเด้อนะครับแกงเรื่องจานแกงเรื่องจานประหารใจสนุกเนาะซื้อเพียงก็ได้เนาะแม่นบ่อันนี้ผมได้ลองแกงเรื่องจานประหารใจของส อนชินใช้ไหทองคำมันก็บางจังจะกูได้ลองเนาะมันหลายคนลองเนาะนะครับอืมก็สิเป็นสอนชินใช้ล่ะต้นจับวับเพลินนั่นนะเนาะนะครับเอาใส่หน้าไม้ใส่นี่คันได้ยินเสียงก็ว่ามาเด้อนะครับอืมฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลจ้าโอนา
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับผม
1: นั่นมีมันมีฝนเหรอจ้าน
0: ี่แหละล่ะก็มีฝนบ่เจ้ากับว่ากันนอนมือ
1: โตกแล้วนั่นก็เปิดเตาโตกอยู่แล้วโตกก็เปิดไว้เด้อพ่อแม่พ่อแม่อยู่ข้างบ่แห้งจ้า
0: เออ
1: จ้าขอพักเพียงมีพลังยังไม่ถึงนะจ้า
0: อืม
1: ต้องเบียร์มาจ้าบินบุญผาลามาไม่ถึงนะจ้า
0: เอาจักกันได้ดอกบุญกันได้ดอกบุญผาลากันได้
1: จ้าของเบียร์จ้าบอกเลยฟังกันหน่อยเด้อ
0: ครับผมได้
1: เสียงเลยจ้าเด้อ
0: เอลซี
1: ่แม่ถือมันเลยเด้อหาผีต้อนน้ำแม่พร้อมเดินน้ำเลยจ้าเด้อ
0: จ้า
1: แม่ป้าเนี่ยทำแม่เด้อ
0: ได้อยู
1: ่ท่านกระติดทำแม่จ้าถ้าผูกโมเสียทำเด้อจ้าเด้อพ่อสุดเชียงสุดสายเด้อจ้า
0: อืม
1: มีมามาทำเด้อจ้าเด้อ
0: ครับ
1: สุดสายจ้าวนะดีจ้า
0: ครับบุ๋งโมแปดผลที่ทั่วเขาจะย่ำเป็นเทพดอกย่ำสดที่ผลพอโทษดอกอืม ครับอุ่นมูเปียดเนี่ยมันติดโทษเขาแต่ย่าเพิ่นอันเป็นเทพดอกกันเป็นได้สดมันบ่โทษหรอกเออคือเพิ่นบ่จักอันไหนเป็นเทพเป็นสดก็บ่จักนะครับอืมเปียดทั้งสั่นนะฮะมือเขาจะมือเขาโทษล่ะติดง่ายๆเนี่ยคือเพิ่นเป็นเทพติดง่ายๆนะนี่นะครับอ้าวโทษกับมาไปเที่ยงไปใส่ล่ะว่าหั่นคือเห็นบุญบกบุญบากอยู่ถ่ายโอกาสอยู่นี่นี่อืมแต่บ่ซั่นกับผู้อื่นต่อก็บ่ท่าเด้ฮัลโหลเออมันสวัสดีครับวันดีเนี่ยคืออันทีนึงเขามาเทียนึงเนาะอันสวัสดีนี
2: ่คนสูงแม่ค่ะ
0: โต๊ะอยู่บ่ดิ
2: วินี่บ่โต๊ะวินี่บรรยากาศดี
0: เด้อว่าตั้งข่อยเพิ่นกําลังโต๊ะอยู่หึมๆอยู่นี่ได้ยินเสียงบ่
2: เสียงคึมๆเจ้าเมื่อวาน
0: เมื่อวานบ่โต๊ะเมื่อวานนี่คึมหมดมือแต่ว่ามื้อนี้ก็คึมคึมแล้วมันมาโต๊ะยามมื้อแรงมันมาโต๊ะยามมื้อแรงได้เด้อนี่พุ่น
2: ประมาณแต่กว่านี่ตกตกตกตกเด็ดตรงนี้สะพานนัดฝนตกมากที่วิชุนนี่แหละตกทัก
0: น้ำมีบ่หรอทั้งเสียละพูมเนี่ยมีน้ำบ
2: ่น้ำแจงบ่มีมีน้ำให้น้ำมีลูกค้า
0: เออเมื่อนั้นไปยาโสธรนั่นมองสะพานน้ำยั่งนั่นบ่มีน้ำเด้มองบ้านไม่บ้านไม่ชุมพรบ่มีเลยเด้แห้ง
2: จากถนนย่างไปทันหลักอ่ะไปมันไม่
0: บ่มีบ่มีน้ำบ่มีบ่มีมีแต่น้ำห้วยธรรมดาบ่หลาย
2: เห็นพี่น้องบ่ทดตาเขาเจ้าว่าเขาเจ้าลูกจะเล่นผ่านได้หลายไปแย่งบางคนมานั่งขนาดจับยันคนไทยพี่เจ้าจะสูงเราได้ผ่าน
0: นั่นกับสิมาช่วงฝนกับสิมาน้ำน้ำก็คือสิงหากับกันยาเด้อแต่เบิ่งโหลดมันสิมาที่ถ่วมเขาตอนมั่นหน้าลุมเด้อหน้าลุมเตรียมตัวได้ละที่ได้ยุ่นล่ะได้น้ำลาย
2: ได้ยังจะสร้างสังฆาเรียกสวิตสังกับเรียกสบรรยากาศเรียกสปีดเสียดน
0: ้
2: อง
0: ขันเออแต่บรรยากาศหน่อยอยู่เหลือแต่สภาพอากาศเหลือแต่บรรยากาศนี
2: ่พ่อแม่ผมก็รัดเอาเนาะขยันไปยันเจ้าน
0: ี่ฝนตกประมาณ10นาทีแล้วเริ่มเศร้าแล้วนี่ปอกแป๊กปอกแป๊กแล้วบัดนี้ตกซะนี่ล่ะเปิดเบิ้งนั่นแหละก็เปิดก็เลี้ยวเบิ้งอยู่เพราะวันนี้แหละ
2: จ้าๆๆขอเพลงแม่คันอีเยรูปรอค่ะ
0: เพลงหยังล่ะผู้ฟังคนสวย
2: เก็บกอดชักให้อ้ายคนเดียวของกินตลาดค่ะ
0: หยังก็โอ้ยโทรศัพท์ก็จะมันไหลเนาะ
2: เอาคอยกินจิ้มตุ้มๆอยู่เก็บกอดชักให้อ้ายคนเดียวค่ะของกินตลาดค่ะ
0: อ้าวเพียงกันเน
2: ี่
0: ยให้กับบุญพอเวียดเพียงกันได้เง้าครับ
2: ยังไม่ไปขอใส่เพชรนี่ให้เจ้า าว่าเมื่อย้าวเจ็ดสอง
0: มันต้องให้แม่น้อยขอแม่น้อยขอแล้วจะว่าเก็บกอดจะซื้อได้แล้วไ
2: หมเก็บกอดทักใครไอ้เดีย
0: วแม่นแม่น้อยจะได้ซ้ำเดียวแม่น้อยจะวางเก็บกอดเก็บกอดได้เก็บกอดตั้งนี่ละเบอร์เย้าพันนี้เบอร์จำพันนี
2: ้ขอเพียงแม่ค่าเก็บกอดได้ค่ะ
0: เออแม่นแล้วคุณก็ขอเพียงแม่คิดมาคิดมาคิดมาอุลาช้ำหนักกว่าสันก็ยังว่าอยู่เนี่ยล้างมือกับนางขึดถือเพียงอยู่บนบอกขอเพียงแม่บนนี่คนหาเอาโอ้ยสมันลงหลิมน้ำแต่ละจังกวกกวก
2: อันทุกเสียงทุกสายทุกหมายเรียกตามไม่ดอลลอร์เลยค่ะ
0: ค่ะ
2: กันติงไปติงมาอยู่นอนค่ะนอน
0: เข้าใจอยู่ว่านอนเมีบนั่นมันนั่นล่ะ
2: ไม่ได้นอนเมีบค่ะนอนปูหินมีลมเรื่องทักษะอากาศพอใครดีก็เล่ไหลไหมคะอันนี้น้องอันน้อง
0: สำนั่นล่ะเสียงกันจวดจัดจานให้ก็ถอดไข
2: ่ค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับสายใดเป็นสายใดแล้ววันนี้ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลเป่าแห้งๆนี่ดื้อเสียงผู้ใดก็วางใดก็ฮัลโหลครับบ่ได้ยินบ่ได้ครับ
3: ขอฟังเพลงแม่ที่ตามฟังตลอดค่ะ
0: แม่ยังเน
3: า
0: ะ
3: อ
0: ันไหนก็ครับ
3: ทางตุบลโดนโอ่งค่ะอันนี้มันเทปก็ค่ะฟังอยู่นี
0: ่บ่ครับก็เบ้าก็ผมอยู่นี่ก็ว่ามันเทปได้เป็นคนคักๆเนี่ยเบ้ากัน
3: แม่เห็นเบ้าแม่ก็ได้โทรฟังไว้กันตลอดค่ะแม่ตุบลโดนโอ่งบ่ได้ค่ะ
0: บันดอนโอ่งดีครับ
3: ว่าแม่ก็ฟังที่ตามค่ะไอ้ว่าหนาเบ้าเรียงนั้นเรียงนี่ปุ๊บแม่ก็ฟังอยู่ทางพี่ทุกคืน
0: ฟังอยู่ที
3: ่ร้านนี้คุณนะคะ
0: ฟังผู้เดียวจะโคตรเหรอนั่น
3: ฟังมาได้หมู่บ้านเขาก็ฟังทุกคนนะคะว่ามีผู้โทรแม่จะได้โทรค่ะ
0: เขาเจ้าก็จ
3: ีบแล้วค่ะ
0: เจ้าก็เจ้าสิฟังมาฟังก็บ่รู้เรื่องเนาะ
3: ฟังก็เจ้าฟังรู้เรื่องใช่ไหมกฎหมายที่คุณหนาบอกเรื่องบัตรคนจนแน่นั่นน่ะเนี่ยรายย่างที่คุณหนาบอกอะไรความรู้ที่โตคนแก่ฟังแต่
0: ครับ
3: ที่เป็นในหมู่บ้านจะมีบางอย่างค่ะ
0: อ
3: ือหน้าที่เราคุยรายการฟังนะคะเด้อคุยสนทนาเรื่องกฎหมายนั้นกฎหมายอยู่พุ่นแม่ก็คิดตามฟังคือ
0: ครับครับ
3: อันขอต้องเพิ่งหัวหน้าไอ้ร่องร่องเท้าหน้าห้องได้เลยค่ะเด้อ
0: ร่องเท้าหน้าห้องครับ
3: ร่องเท้าหน้าห้องที่หัวหน้าร่องค่ะ
0: ครับ
3: ได้ขอขังหนึ่งค่ะค่ะค่ะโอ้ร่องวันนะคะเนาะร่องเท้าวันสวัสดีนะคะพ่อนา
0: สวัสดีครับพี่น้องท่านดอนโอ่งเนาะนะครับทั้งโพชัยขอบคุณหลายกันละกันนะครับฟังสมมือรายการนะครับกับเป็นรายการบ่คือบ้านคือเมืองเขาดอกรายการอื่นก็จะกระสิบเว้าเรื่องนั่นเลี้ยงนี่ไปนะครับหนามั่งหนาไม่ให้ห้าไปแต่ว่าของบ้านการบางยุสินกับสิมีและการกฎหมายเพื่อพี่น้องประชาชนหลายๆเรื่องบางเทือกับบ่มีแนวสิเว้าพี่น้องก็ถามมากเอามาเป็นประเด็นบอกพี่น้องฟังเพราะบางเสือบางที่พี่อาจจะพี่น้องถามมามันอาจจะตรงกับพี่น้องในมือใดหนึ่งมือหนึ่งหรือตรงกับญาติพี่น้องสิไหมครับเออเนาะก็จะเอามาให้ฟังเสด็จฮัลโหลไปใส่ละ
4: ฮัลโหลจ้า
0: ครับผมบ่ไม่ดอกมันทุ่มมาหลายเทียอยู่มันก็ซุ่มมากนั่นล่ะอืม
4: ว้า
0: แม่นมวยซุ่ม
4: เรียงให้ความพัดดีขึ้นจวดๆนักดีความมันนั่นบ่กล้า
0: เพิ่นเลี้ยงอึ้งไว้เฮียนตะดังอ้วกๆอ้วกๆอยู่ว้าวเพิ่นเลี้ย
4: งมันเพิ่นเลี้ยงตั้งบักสร้างสบู่ได้บ่าว
0: เดี๋ยวได้เอาเขียนเกินสร้างสบู่แม่เที่ยงอืม
4: คร
0: ับโอ้ฝ่าห้อง ยังอีกวันนี
4: ้น้องเก่า200บาทได้เปล่า
0: น้องเก่า200
4: อันสับสับอ้วนขมิ้น100บาทนะจ๊ะ
0: ครับ
4: อันเป็น500แล้วบาทน้อง
0: 500ค่าส่ง50บาทเป็น550ครับอืมบักขามบ
4: ่จ้าที่ข้างไม่เที่ยงวันอยู่แหละไม่เมา
0: เอาก็จะข้างดูแ
4: ท้อ่าแต่สุดประสงค์หุ่นไม่เมาเมาลืมแต่ว่าจ้า
0: อ่าว่าลืมดอกขันเอาเขียนไม่ก็ได้เดี๋ยวเพิ่มไม่ได้ครับอืม
4: ฝากส่งมาพอพอไม่เมาตุ๊กตอน
0: นั้นอันนี้เพิ่มให้ครับอ่าเป็น550เพื่อเราจะมาเพิ่มบักขามให้ฟรี
4: จ้า500อ่ะคิดก็เมาเนาะ
0: ครับเพียงอะไรเนาะหัน
4: เพียงอะไรนะเจ้าฟังผัวในนาจาในลาวหลอกเดี๋ยวมาเด้อ
0: นี่ยังเกาะ
4: หากเจ้าซ้ำผัวแต่ไม่เบา
0: หากเจ้าซ้ำผัว
4: จ้า
0: โอ้ย
4: หากเจ้าซ้ำผัวยิ่งไม่หากเจ้าซ้ำก็ผัวนี่ละเบา
0: เอาโอ้ยฝนไม่อีกเราก็ได้เขาก็ได้ยินยังว่าผัวผัวนี่ละหากผัวหากผัวไปได้แต่เปิดเอาหู้แล้วล่ะฮักเจ้าซ้ำผัวแต่ว่าการเปิดเพลงสิบ่ได้ยินเสียงฝนดอกพี่น้องเพราะว่าเราไม่ได้เปิดไมค์อันนี้เปิดไมค์อยู่เนาะ
4: ไม่จังมอดไปว่ากูเจ็บกูตายเดี๋ยวจะมาเด้อ
0: มอดไปสายฝน
4: จ
0: ้าครับผม
4: จ้าไปว่ากูเจ็บกูตายเดี๋ยวจะมาเด้อจ้า
0: ปลอดภัยโอเคครับนะครับขอบคุณเมเทียงนะครับสบู่น่าจะมาฮอดเดี๋ยวนี้ฮอดประมาณหอดประมาณขอนแก่นละนะครับประเดินทางมาประมาณ10ลังเด้อนะครับมีนมเขานมแพะนะครับมะขามขมิ้นนะครับมะละกอแล้วก็ขิงนะครับนี่สิมีมาเนาะแล้วพี่น้องสามารถสร้างได้เดือนนี้เนาะพวกบ้านยุศินกับมะฮอดกับอาทิส่งออกวันอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือว่าสร้างส่งออกวันจันทร์เนาะนะครับขอบคุณทางบาขอกี้โยดว่าเพิ่นลี่ฟังอยู่เด้อว่าซั่นเพิ่นสร้างอันสบู่มานะครับบักขามนมข่าวนมแพะก่อนกลมขมิ้นร่วมแล้วได้พันหนึ่งได้วาวเด้อว่าสันเนาะนะครับมีแม่น้อยสีฐานสร้างจองขม่าแล้วก็ร้านชิปเปอร์มอสีแยกไฟแดงนะครับเพิ่นก็สร้างมาไว้อยู่เดี๋ยวหลายอยู่ครับมีนมข่าวนมมะขามมันก็สร้างมาเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเด้อมันจะหลงกันนะครับแล้วก็พี่รองท่านจัตุบอกว่าเอานมข่าวซีโหลนะครับคุณแม่พันปีจะส่งให้เดี๋ยวนะครับเรื่องบักขาม200บ่ลืมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวหามันฟังอยู่ก็ได้เนาะนะครับโอ้ยตายฝนก็ได้เนาะอาจจะสายซะเกินก่อนที่ฟังเพียงได้ยินแต่เสียงฝนฮัลโหลซี
5: โอ้ยจะได้ได้ยินแต่เสียงฝนแล้วนะ
0: จังว่าได้ละเสียงฝนแม่เอ้ยแต่มันตกดีอันตะกี้ก็บ่ตกแต่มาตกตอนเฮาสิเข้ารายการ
5: บอกว่าตีบอกว่าท่านพูดได
0: ้มันบอกว่าได้มันบอกยากบวกแง่ก็อย่างตัวอีฝนนี
5: ่วันหน้าเมื่อแม่เขาวัดแม่เอาอยู่คือเมื่อเป็นยังเหมือนเก่า
0: เอาเมื่อเขาวัดบ่เมื่อไร
5: เมื่อวาน
0: เมื่อวานนี่ผมมีฝนทั้งนี่ผมมีฝนทั้งนี่มือขึ้นจัดกันแตกเซี่ยวเซี่ยวอยู
5: ่โอ้ตกมาแค่ยังเหมือนเก่าที่เขาวัดได้ขาวไปเปียกเมื่อ
0: เฮ้ยสังบยานหมื่นเนาะใส่เกิดเพราะว่ามันหมื่นตุลุยจุดไม่หมื่นตุลุยจุลายอยู่เดินวัดแต่ไม่หมื่นจุดี
5: นุ่มขอมาหอดเมื่อใดก่อน
0: หอดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ล่ะสร้างโลดที่สร้างหยังก็ได้
5: ว
0: ่
5: ายสร้างจังไรว่าจังไรไปหาลูกน้อง
0: ไปหาลูกน้องไป
5: ลูกน้องหาผู้เอายาผู้เอานั่นจะมีน้ำมันย่างขี้ว่าน้ำมัน
0: น้ำมันกับย่างอยู่กาแฟกับย่างไปกล้วยกับย่างสร้างโลดผู้จังอย่างว่าต้องไปถามเพื่อนดอกพอเวลาหน้าเพื่อนก็จะว่าก็บอกให้กูแน่คือเอาตัว
5: เอาเที่ยวหน่อยเอาไร
0: สร้างไปหลายๆว่าเป็นตีภาษาขายดีเป็นที่ลงสั่งเนาะบึมบั่มบึมบั่ม
5: เ
0: นาะ
5: เดี๋ยวสร้างหลบ
0: เพื่อได้สร้างน้ำแม่เสริมเด้อเพื่อได้สร้างน้ำแม่เสริมเด้อฝากโทรมาสั่งเล่า
5: บอกให้แม่แต่ละ
0: ผู้ใดฟังอยู่ผู้ใดนอนเหมียบนอนสั้นเขาอยู่จังได้กระสร้างละกันที่เห็นได้ยินอยู่นี่กระยำหาแม่เสริมแน่มืออื้อนั่นเพราะสั่งกระอื้อแม่เสริมไปหา
5: ขอโทษต่อนอนด้วยกันแต่ว่าบ่เหมียบหรอก
0: เออนอนเมียท่านเข้าปันตะกะเตียนเนาะ
5: นอนมากแล้วก็สิดับตัวบ่ดี
0: เออน้ำไล่เหี้ยอยู่ดูดจังน้อยก่อนมอนไล่หมดละล่ะ
5: หิวนอนคืออย่างนี้เปิดใจไว้ๆนี่เด้อปัง
0: อืมบ่พากันนอนดิสิอยู่วัดมื้อคืนบ่นอนซะบ่
5: นอนอยู่นอนเด้อตื่นเด้อพร้อมนอน
0: เกีย
5: ร์ที่3
0: คือคือว่าหยังตะดึกแท้
5: เอ้าก็ดูว่าทําบัดตวงว่าน่าจะได
0: ้ที่นึงว่ามาต้มมาม่าเนาะอยู่วัดกับว่ากันต้มมาม่าตะตี3
5: แค่ต้มมา
0: ก้อยดึกไปซั่นแล้วปุ้งลุยปุ้งเฮ้ยโอ้เสียงฝ่าแม่ยางตำมันมอตำยางกระเจ้าปุ้งลุงตุงเปียงตีถุถวยโถเหี่ยวกันเสียเอาสาย อยู่เ
5: จียงแรงจวดจวด
0: เจือดแล้วฝนตกเนาะหัน
5: เอาเอาขอพี่หนึ่งอีหยังก่อนด่านหลวงก้อนเนื้อแม่หลวงก้อน
0: อีหยังเพี้ยหยัง
5: อีหยังนอบาดเนาะ
0: เพียงอย่างเนาะเพียงถอดเทียบดิมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้อยู่ในใจทันที
5: ดวงสารพัน
0: ค่ะอ้าวสารพัน
5: เอาขบมอบไปแม่น้อยแม่เทียงในเรือ
0: เมื่อไปรวดมานอนฟัง
5: แม่เสียไรกันแม
0: ่เออ
5: โ
0: ม
5: แปดนะแม่เรือ
0: นอนเหนื่อยนอนไรเหนื่อยนอนนอนไรเหนื่อยเลยแต่เราคนนั้น
5: แม่เดียนนั่นแม่แม่หน่อยแม่สารนั่นแม่เรือวันของเรื่องนั่นแม่แม่ติ๊งแม่ว่านตัวก้ม
0: อืมน่าหลายแม่แล้วนะ
5: ฟ
0: ัง
5: อยู่ไกลๆปุ๊บ
0: ฟังอยู่ไกลๆนี่คือ
5: น้องหงวันน้องหงเบิดบ้านเด้อ
0: เบิดบ้านแล้วติผู้ใหญ่บ้านก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเมียผู้ใหญ่บ้านก็ให้เนาะ
5: ให้เบิด
0: โอ้ยจะมันฟังบ่ดอก
5: แม่สีโชคนำแม่
0: กี่หยดมากแต่บอกเลยว่าแต่ยินเขากี่หยดก็กี่หยดเป็นโทรศัพท์มาสั่งแต่หมู่เศร้านี่ล่ะวันว่าฟังกี่ได้เบาฟังจอบฟังขี้ตายนี่จอบมาสั่งจอบฟังครับครับผมเออจัดเฝ้าเนาะหากท่านอย่าบอกท่านหลุดติดคือเฝ้า
5: ห
0: ั
5: วหน้าหัวหน้าเนี่ยแต่ยังได้นะ
0: ทราบแล้วล่ะลิ้นปอกแปลกแปลมันมาเป็นบาทบาทเนาะ
5: มันมาเป็นบาทบาทมากกว่าใดมากกว่าใด
0: นั่นเป็นบาทเสียงเสียงฝนดังมากกว่านั้น 2,000 ปีว่า
5: ก็เอาไปตั้งอยู่หรอกหาปลูกข้าก้อนมืออ
0: ื่นยางไปโลดตีเขาล่อไปโลดเพชรจะเอาสบู่เอาหยังเอาสร้างมาเด้อว่าสั่น
5: จ้าจ้าจ้าใครมาหอดก้อนสอดยังตั้งนะ
0: อุ้ยสมมติหอดกับวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะไม่ได้จัดรายการเนาะ
5: แ
0: ค่
5: ที่บอกแล้วโทรก
0: ัง
5: เว
0: ีย
5: นก็ได้
0: เ
5: จ้
0: าเนาะโทรก็โหลดเอาไปใส่ละเอาตืดตืดตืดไปซ้ำเอาเดี๋ยวเด้อฟังเพียงกันบ่หนีพี่น้องเอาฝนเริ่มเศร้าแล้วล่ะปักแปกปักแปกเดี๋ยวเธอคือขาตะกอนก้อนมูของเดือนเพี้ยนอำนวยพรสาวน้องลำลึกบอกว่าเปิดให้เพิ่งแน่ฉันคอยฉันคอยหรือไม่ฉันคอยแม่นเพียงหนีบอกว่าแม่นคนหลังคนหลังยังคอยตัวเนาะเธอที่รักถ้าหากฉันตายไม่มีโรคร้ายอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงตายเพราะความใจหลักถ้าได้มาเธอจัดแจงเรื่องสิบวิ่งหนีบ่เหรอใจหลักคือหาบ่เห็นตีตนละวันตีบังขาบังขาละบังขาบังก้อยเอาเลือดยิงราคายิงให้ได้เป็นหายเอาพอแล้วครับพี่น้องลองเพ่งเหรียญมาเป็นเงินว่าหาบ่พอเดือดเพชรอำนวยพรขึ้นมาซอยงานจังหวัดในฝนก็แห้งตกเช่นนี้

0: ทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200

ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่

0: ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJชูศิลป์080-979-8200

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่มีแคลเซียมแอลทรีโอเนตกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ปราศจากไขมันทรานใช้ไขมันชนิดดีจากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบดรายฟรีซกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่ใช้ความหวานจากหญ้าหวานกาแฟแปะก๋วยคอฟฟี่กาแฟแปะก๋วยคอฟฟี
2: ่ดีเจชูศิลป์0809798200 0809798200พี่น้องเอ้ยจะนี่ฝนตกแห้งเทลงมาอีกแล้วนะครับแห้งๆจนเว้าบ่ได้เลยพี่น้องคันเว้ามันสิมีเสียงแบบนี้ล่ะเสียงฝนซาๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเปิดเพลงเงี้ยๆจนจบรายการไปเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างบางทีเพราะว่ามันบอกว่าได้ยินนะครับบ้านยุสิงก็ได้ยินจากญาติพี่น้องได้ยินเสียงฝนตกแห้งนะครับเดี๋ยวเพลงล่องเท่าหน้าห้องเพลงยังสาวกาลสินขอเพลงขอเป็นนางเอกได้จัดให้เด้อนะครับทุ่มมาหลังไม่ก็ได้ครับช่วงนี้สิบ่ขอเว้าหน้าไม่เด้อครับว่าฝนแห้งอีหลีครับฝนแห้งแล้วก็ตกแบบบ่ได้ลืมหูลืมตาเลยครับฟ้าก็ห้องแห้งพร้อมเอาไว้ซะมีซะเกินพอกันไปมื้อใหม่นะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้น้อรับฝันดีราตรีสวัสดิ์เด้อครับเด้อ

เครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจือน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200

สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่0809798200สบู่หอมลดสิวฝ้าผดผื่นคันสูตร2ตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์0809798200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้องระคังทองสูตร2เท่านั้น

0: ครื่องดื่มสมุนไพรกระชายดำผสมโสมส่วนผสมประกอบด้วยน้ำสกัดเง่ากระชายดำน้ำสกัดรากโสมน้ำสกัดลูกกระวานน้ำสกัดจากเห็ดลิ้นจืดน้ำสกัดจากผลเก่ากี้ส่วนผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรกระชายดำผสมโสมติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์โทร080-979-8200สนับสนุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมแมลงสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิ่งเวียนศีรษะทาถูนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิเท่านั้นสนใจสอบถามได้ที่080-979-8200
1: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์099-000-5130
2: ติดต่อ DJ ชูศิลป์080-979-8200

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิป

0: ป้าสังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า
4: เคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้ากรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โสดให้มันให้
7: มัน
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุด ุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

พ่อเด้อลูกบ่แจกน้องเขาให้ทำบุญได้อุทิศหาเวียนย่านเฒ่าพ่อมีเวียนย่านเฒ่าจันทีบ่ได้ไปสั้นฟ้าได้ไปเกิดนำเขาพุทธแล้วคอยถ้าเอาผ่อนทานลูกบ่ทำน้องไปให้แอนคอยเสพปีมาได้คอยปีได้กับ

ไปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังเท่าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นเฮานี่แล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องอ่อนฝ่าลงไปเอาขอนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดนี้

ปันรีบร้อนทำบุญให้แต่แม่ตายสู้มือนี่เป็นยังไงอาเศษแต่ทอกศเงินที่เสียสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้ว

ลูกกับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบ่ขาดดีๆได้กินเทดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักบาดจังหันเด้อคำเอ๋ย

0: ไอ้ผีทั้งหลายมื้อนี้เดือนเก้ามื้อดับแฮม14ค่ําให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาหน่อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิเหมือนไปลากก่อนเอาไ
1: ปถ้าเอามาเฝ้าไปมันสิหมดเวลาก่อน

0: เฮาเฒ่าเอ้ยลูกเฮาคือบ่เห็น
1: จันเทเอ๋ยวันสิได้มาสู่มือวิญญาณเฒ่าพ่อแม่เฮา

บุญเฮาทำเราเป็นคนก็รอกินนั่นหมดแล้วเหลือแต่กองบุญแจมลูกของเฮาบ่ได้

แม่คำเอ๋ยนี่อย่างลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินข้าวสากย้อนลูกเขามี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: สวัสดีครับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาตอนนี้พวกเราได้เปิดช่อง YouTube เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับโดยใช้ชื่อช่องว่าสารธรรมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องสารณะอันประเสริฐ
5: ขอความเจริญงอกงามในศาสนาในศีลในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกๆท่านในโอกาสนี้

0: วันนี้เป็นวันพระที่เราได้เข้าพรรษามาพระที่สองแล้วการอยู่พรรษาก็ใกล้จะหมดไปสิ้นไปเช่นเดียวกับชีวิตของเราก็ใกล้ไปสู่ความตายทุกขณะความจริงวันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะพักผ่อนหน่อยไม่อยากขบไม่อยากฉันอยากจะอยู่ในสมาธิเพลินๆไปตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นมารู้สึกมันจะเป็นอย่างนั้นฝนก็ตกอำนวยให้ทีนี้มาคิดถึงญาติโยมที่มาจำศีลมาไกลๆกันย่านเป็นไส้หลังหลาประมาณป่าถึกแต่ตอนนะก็เลยเป็นห่วงที่เราพูดกันเมื่อวานประมาณป่าถึกแต่เตากลัวจะได้แต่ความโง่คือเต่ากลับไปไม่เข้าใจอะไรเลยไม่สมกับที่เสียเวลามาจำศีลจำศีลก็ให้มันครบวงจรได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาในแนวปฏิบัติในแนวสุตตะในแนวภาวนาก็เลยเป็นห่วงก็เลยถือโอกาสเนี่ยลงมาเอาความห่วงใยนี่มาฝากท่านทั้งหลายบทสวดเมื่อกี้เป็นบทสวดที่สำคัญ อาตมาอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายตลอดทั้งพระเนนเนี่ยเอาไปหัดสวดเอาไปเป็นเพลงร้องกล่อมลูกกล่อมหลานนอนในเปลเลยก็ได้ถ้าหากสวดอันนี้ไม่ได้เลยสั้นๆเนี่ยเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถามันก็จะคงจะต้องยังเป็นบมานป่าถึกแต่เต่าอยู่แล้วสั้นๆแล้วก็งดงามไพเราะคาถานะคาถาก็แปลว่าบทบาทอันเป็นกลอนฟังไพเราะสมัยโบราณอาตมาจำได้เมื่อตอนเป็นเนนน้อยพวกเรามันเข้าไม่ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับถือก็นับถือมาแต่สมัยโบราณนี่ผู้ใดเป็นอะไรสตาขาดถาดฮักลักคนเพิ่นเฮาว่าไว้ดอกปั้นธาตุเอาดินปั้นเป็นธาตุสี่ก้อนเป็นรูปธาตุใส่พระธาตุทูบเทียนลงมาให้พระสวดธาตุหรือมิฉะนั้นก็ธาตุหักลักคนขลักคนก็เอาไม้มามัดไม้ลำเดียวแล้วก็มามัดไม้เล็กๆใส่เป็นปุ้มไปค้ำโพค้ำให้เอาไก่ไปปล่อยพร้อมตอกลักปีเคยเห็นอยู่ตัวเนาะในนี้มันก็จะหมดไปแล้วล่ะมาที่นี่ไม่ค้ำโพค้ำให้ไม่ตอกลักปีดาบสีเขื่อนค้ำหัวมูเฮานี่ล่ะค้ำคิดค้ำใจเวลาจะสวดธาตุเวลาจะตอกลักปีค้ำโพค้ำให้ก็ไม่ได้สวดอันอื่นสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนหลังจากนั้นก็ขึ้นยถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังไม่รู้เรื่องความหมายความแปลมันเป็นการสอนให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติธาตุแท้ของความเป็นคนต่อมาก็มาสวดคำโพคำไหก่อเขมาเขมะสรณะทีปิกาคาถาอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยปะหุงเวสรนังยันติปะพัตานิวนานิจอารามลุกเจติยามโนสาปยตาจิตาสวดไปได้กันคนที่ไปตอกหลักปีคำโพคำไหเอาไก่ไปปล่อยวัดก็นั่งนบดีใจหลายคือสิดีสิหายพญากกลับไปกงโง่อย่างเก่าโง่ทั้งพระโง่ทั้งโยมเพราะไม่รู้เรื่องความจริงชื่อก็บอกยี่ห้อนะเขมะนั่นแปลว่ากระเสม บอกภาษาบาลีเฮาว่าสว่างเขมานั่นแปลว่าเกษมปลอดภัยจากโทษจากอันตรายสรณะแปลว่าระลึกระลึกถึงและมั่นใจฟังให้ดีว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าและมั่นใจไหมในนี้มันระลึกถึงหลวงพ่อคูณระลึกถึงหลวงพ่อโน้นพ่อนี้มากกว่าระลึกถึงเหรียญระลึกถึงตะกรุดระลึกถึงผ้าประเจียดระลึกถึงสิ่งที่จะมาห้อยในคอนั่นน่ะยังไกลห่างนักที่จะเข้าถึงธรรมเข้าถึงศาสนาของพระพุทธเจ้าสรณะแปลว่าที่ระลึกถึงและมั่นใจยังมีอีกทีปะทีปะนี่แปลว่าเกาะชื่อมันยาวนะเขมาเขมะสรณะทีปิกะคาถาเขมะแปลว่าเกษมปลอดภัยไร้อันตรายสรณะแปลว่าระลึกถึงทีปะที่เราว่าทีปิกะนะทีปะแล้วเอาอิกะมาใส่เข้าไปแล้วเป็นทีปิกะตามลักษณะสนธิสมาธิของภาษาบาลีทีปะนั้นแปลว่าเกาะเกาะในทะเลผู้ใดอยู่ใกล้ทะเลจะเห็นเกาะเกาะอยู่กลางทะเลน้ำไม่ท่วมคลื่นมาอะไรมาถ้าไปถึงเกาะแล้วมันก็ปลอดภัยน้ำไม่ท่วมคลื่นไม่ท่วมพวกหน้าพวกปูปลาจระเข้มันจะกินเราก็กินไม่ได้ถ้าเราไปถึงเกาะทีนี้ก็มีอีกคำว่าอิกะใส่เข้าไปในทีปะเอาอิกะมาต่อเป็นทีปิกะอิกะนั้นแปลว่าประกอบปิกะคาถาก็แปลว่าถ้อยคำที่ปารภถึงสิ่งที่จะให้เราระลึกถึงและประกอบกันไปด้วยเป็นเกาะเป็นที่พึ่งในทะเลมีเกาะเป็นที่พึ่งพายุใหญ่ๆมาถ้าไปถึงเกาะก็ปลอดภัยในทะเลแห่งวัฏสงสารในการเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ชีวิตเราจะต้องมีเกาะมีที่กำบังมีที่พึ่งพิงอาศัยอันนี้จับจุดจับเขาให้ได้นะถ้าหากยังทำเรื่องนี้เข้าใจไม่ได้ไปจำศีลอีกร้อยวัดก็ยังไม่เข้าถึงศาสนาพระพุทธเจ้ายังจะไปสะเดาะเคาะยังจะไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกกระบาลยังไปหาของมาห้อยคอพลุงพลังยังเอาของรักษาขันห้าขันแปดขันห้าในที่นี้คงหมายถึงศีลห้าขันแปดหมายถึงศีลแปดที่เรามาทำเนี่ยขันนั่นไปบ่มวดไปบ่มูศีลละขันหมวดแห่งศีลสมาธิขันหมวดแห่งสมาธิปัญญาขันหมวดแห่งปัญญาวันนี้เรามาเอามาศีลหลายเป็นหมวดเป็นศีลขันหมู่หมวดแห่งศีล8คนโบราณสอนอย่างนั้นตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเวลาพระสารีบุตรตายไปพระสารีบุตรตายไปนะพระภิกษุทั้งหลายพากันไปร้องไห้คิดถึงพระสารีบุตรร้องไห้บางองค์นี่ตาบวมเลยเพราะพระสารีบุตรนี่พระทั้งหลายรักท่านเหมือนแม่เหมือนพ่อตายจากเพราะท่านเข้าใจสอนเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่แนะนำพระพุทธเจ้ามาพูดกับภิกษุทั้งหลายสารีบุตรตายไปนั่นเอาศีลขันตายไปด้วยไหมนี่ฟังให้ดีนะขันสารีบุตรตายแล้วเธอเอาศีลขันตายไปด้วยหรือเอาไปเผานำกันบ่ศีลนั่นบ่แล้วเขาจะว่าไม่ได้เอาไปแน่ให้หาหยังสนะ สารีบุตรตายไปเอาสมาธิขันตายไปด้วยเผาด้วยกันหรือไม่ไม่ได้เอาไปเอานิพพานไปด้วยหรือไม่ไม่ได้เอาไปถ้าอย่างนั้นเธอร้องไห้ทำไมยังอยู่สิ่งที่มีคุณมีค่าสูงสุดเธอก็ปฏิบัติเอาสิสารีบุตรยังอยู่ก็ช่วยอะไรเธอไม่ได้เพราะนั่งคำว่าขันนั่งก้อยเข้าใจว่ามวดอันนี้เราพ้นเมื่อเฮือนสารขันก็ยองขึ้นไปตั้งไว้ทั้งหัวย่ำมือเสามือแรงเอาเข่าไปให้พระกินเพิ่นว่าบูชาเข่าบูชาข้าวพระพุทธเจ้าจะกินห่อเข่าแรงเพิ่นบ่ได้นี่ปั้นข้าวเหนียวไปตั้งไว้มือดีขึ้นดีหนูหยันลงมาใส่หัวบาดนี่มีผู้ใดกินอยู่หั่นคือเราไม่เข้าใจกันอาตมาว่าต้องทำความเข้าใจในเรื่องนี้คำว่าสรณะคำนี้เป็นคำฟ้องศาสนาทั้งหลายในโลกพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นมาเขาก็มีศาสนาแล้วเขามีที่พึ่งมีที่ระลึกถึงอย่างอื่นที่พึ่งอย่างอื่นส่วนมากอยู่ใกล้ป่าก็ระลึกถึงเทวดารักษาป่าเรียกว่าเจ้าป่าอยู่ใกล้ภูเขาก็เจ้าภูเขาเจ้าพ่อเขานั้นเจ้าพ่อเขาเขียวเจ้าพ่อเขาใหญ่ก็ว่าไปอยู่ใกล้ทะเลก็เจ้าพ่อสมุทรจึงมีคำว่าอารามลุคเจติยามนุษสาพยตัตชิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกภัยคือความกลัวล้มกลัวตายกลัวทุกยากลำบากคุกคามใจไปถึงภูเขาป่าไม้แม่น้ำสารณะเป็นที่ระลึกถึงผู้ภาษาบ้านเราเรียกว่าเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาไปเส้นสวงบวงบนไปกราบไหว้อ้อนวอนบูชาให้มาช่วยพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกอันเกษมไม่ใช่สารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ที่แท้จริงในจิตในใจได้ตรงนี้วัดดูพวกเรานะพวกเรายังหวังสิ่งภายนอกนี้หรือไม่มาจำศีลแล้วกลับไปนี่จะไปเฮ็ดจังไดถ้ายังติดข้องอยู่กับสิ่งภายนอกเหล่านั้นก็แสดงว่าเรายังเข้าไม่ถึงกระแสแห่งความดับทุกข์ถ้าจะว่ากระแสอื่นคิดว่ามันไกลโสดาบันนั้นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งพระนิพพานไม่พูดอย่างนั้นเลยก็ได้ถ้าเห็นว่ามันใหญ่โตมันสูงเกินไปเอาเป็นกระแสแห่งความดับทุกข์กระแสแห่งการแก้ปัญหาที่ชัดเจนทีนี้มันก็เลยมีความว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะฟังให้ดีอีกนะไม่ใช่ว่านบหาแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้มาช่วยผู้ขาดทุกข์ยากลำบากผู้ขาดถือเลขย้อนในท่อนก็ยังไม่ถูกเอกยังไกลห่างตรงนี้ต้องฟังเพราะเหตุนั้นเวลาสวดจึงไม่สวดเร็วๆท่านจะต้องอ่านทุกอักษรต้องระลึกให้ทำความเข้าใจชัดเจนตรงนี้ปลุกเราศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติให้ถูกต้องในมัชฌิมาปฏิปทาสรุปมันจะได้อย่างนี้จึงบอกว่าโยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายะปัสสติผู้ใดเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเห็นอริยสัจอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์การปฏิบัติเพื่อดับทุกข์อันประกอบด้วยมรรคมีองค์8จะได้นั่นแหละเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจอย่างเกษม เป็นสารณะเป็นที่ระลึกถึงอันสูงสุดเมื่อเขาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้จึงพ้นจากทุกข์ได้ตรงนี้ต้องมาอธิบายก่อนที่ฟ้าจะสางให้มันสางไปกับฟ้าสรุปความให้เข้าใจหน่อยก็หมายความว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยเข้าใจในอริยสัจปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อครบสามอันนี้จะเป็นศีลสมาธิปัญญาจะเป็นอริยมรรคมีองค์8จะเป็นการเข้าใจปฏิบัติถูกต้องในกิจแห่งอริยสัจเมื่อนั้นท่านก็มีที่พึ่งมีสรณะขออธิบายหน่อยว่าระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะระลึกถึงอย่างไรมาคำนึงถึงคำว่าสรณะนะสรณะสรณะสรณะนั้นเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มันเกิดความมั่นใจไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรอาตมาพูดบ่อยๆแต่ก่อนว่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรให้ปรึกษาพระพุทธเจ้าไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่โตแค่ไหนก็ตามปรึกษาพระพุทธเจ้าปรึกษาอย่างไรระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เกิดความมั่นใจระลึกไปว่าเออพระพุทธเจ้าก็คือคนที่เกิดมาเหมือนกับเราบนพื้นแผ่นดินกินข้าวกินปลาหายใจเอาอากาศมีความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันแต่เราเห็นว่าท่านนั้นได้พัฒนาตนเองพัฒนาใจตนเองด้วยสติปัญญาของความเป็นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ผู้มีศักยภาพเป็นอัศจรรย์สูงส่งจนครอบงำเหล่าเทวดามารพรหมไม่สามารถที่จะขัดขวางท่านได้ท่านก็เลยเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์มองไปที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ย้อนคืนมาสู่ตัวเราเองเราก็คือคนคนหนึ่งเหมือนกับพระพุทธเจ้าที่เกิดมาโชคดีนะที่เราเกิดมาแล้วไม่ต้องไปค้นหาท่านสอนแนวทางไว้หมดแล้วสิ่งที่ท่านสอนนั้นคืออะไรสิ่งนั้นคือพระธรรมระลึกถึงพระธรรมอย่างมั่นใจพระธรรมนั้นคือตัวธรรมชาติกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติอริยสัจก็ดีนี่เป็นธรรมชาติปฏิจจสมุปนธรรมนี่เป็นธรรมชาติเหตุของธรรมชาติอย่างนี้จะทรงให้ธรรมชาติเกิดผลอย่างนี้การกระทำตามธรรมชาติเช่นนี้จะเกิดผลเป็นทุกข์อย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะเกิดผลดับทุกข์อย่างนี้พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วสอนเอาไว้กฎเกณฑ์หลักการอันนี้คือพระธรรมชัดเจนหมดแล้วเราจะต้องกระทำตามอย่างนี้อย่างนี้ท่านพระพุทธเจ้าเคยสอนเราหรือไม่เอาไปนี่หาอะไรมาห้อยคอนะไปสะเดาะเคราะห์นะไปเสียเคราะห์นะไปเสี่ยงโชคนะท่านบอกไหมล่ะก็ไม่มีอีกคำสอนของท่านเน้นไปที่การจัดการกับชีวิตด้วยมือของตนเองโดยการเข้าใจกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่เรียกว่าธรรมะลงมือปฏิบัติในมรรคปฏิปทาด้วยการกระทำด้วยมือของตนเองหลักธรรมยังสรุปถึงศักยภาพว่าเทวานะอิจฉันติปุริสะปารกมัสสะภิกขเวถือก่อนภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเทพเจ้าทั้งมวลไม่สามารถจะขัดขวางความพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์พยายามเทวดาก็ขวางกั้นไม่อยู่ในช่วยฟังให้ดีนะเมื่อระลึกถึงพระธรรมต้องระลึกถึงศักยภาพของเราเนี่ยแม้แต่เทวดาก็ขวางกั้นไม่ได้ต่อมาก็ระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกอย่างมั่นใจว่าบุคคลผู้ที่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคือประพฤติตามหลักพระธรรมนั้นได้เป็นสังคมที่สร้างสรรค์ดีงามเป็นหมู่เป็นคณะ ได้พึ่งพาอาศัยตนเองคืออาศัยหลักธรรมนำสู่การปฏิบัติได้พ้นไปจากทุกชนิดที่เทวดาทั้งหลายก็ขวางกั้นไม่ได้ชนิดที่เทวดาต้องกราบต้องไหว้เราก็คนคนหนึ่งอยู่ในสังคมอันนั้นในสังคมที่มีหลักเกณฑ์หลักการหลักธรรมอันนั้นเมื่อระลึกได้อย่างนี้มันจะก้าวไปสู่ธรรมแล้วมันจะดำเนินไปสู่มรรคเรียกว่าศรัทธาในพระรัตนตรัยอย่างมั่นใจเข้าใจในอริยสัจกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลังจากนั้นก็ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาในจำนวนมัชฌิมาปฏิปทานั้นที่เราจะปฏิบัติมีอะไรศีลสมาธิปัญญารวมย่อลงมาจากมรรคมีองค์8ได้3ศีลจะเป็นบรรทัดฐานเป็นพื้นฐานที่ตั้งให้เกิดสมาธิสมาธิจะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดสติปัญญาเมื่อเกิดสติปัญญาสติปัญญาจะย้อนกลับมาอบรมศีลสภาพเป็นอยู่ของชีวิตและสังคมอบรมจิตให้มีสมรรถภาพมีประสิทธิภาพสูงส่องลึกลงไปถึงญาณทัศนะถึงวิมุตติกลับย้อนมาเอื้ออำนวยให้แก่สมาธิให้แก่ศีลเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อเราเริ่มปฏิบัติศีลมันเป็นการจัดการจากของหยาบๆไปสู่ของละเอียดเมื่อไปถึงของหยาบแล้วลงจากหยาบไปสู่กลางๆสู่สมาธิหลังจากนั้นส่องลงสู่ปัญญาปัญญาจะย้อนคืนกลับมาอีกอบรมกันจึงมีหลักธรรมที่เป็นระบบศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายศีล นี้มีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์ช่วยฟังให้ดีอีกคำว่าอวิปปติสารแปลว่าไม่เดือดร้อนจิตใจไม่เดือดร้อนท่านเดือดร้อนใจไหมท่านมาจำศีล นี่ตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเย็นไม่มีอะไรที่จะเดือดร้อนแต่ฝากเมื่อวานคืนไปนู่นอาจจะมีตั้งแต่เมื่อวานมานี้ยังไม่ได้ฆ่าใครยังไม่ได้รักขโมยใครยังไม่ได้นอกอกนอกใจสามีภรรยาไม่ได้โกหกไม่ได้หลอกลวงไม่ได้ดื่มเครื่องดองของเมาเมื่อท่านระลึกถึงศีลการปฏิบัติชั่ววันชั่วคืนเนี่ยมันไม่เดือดร้อนใจนอกจากไม่เดือดร้อนใจแล้วยังเกิดความสุขใจภูมิใจในข้อปฏิบัตินี่ลึกท่านยังบอกว่าศีล นี้มีอวิปปติสารคือความไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์หลังจากนั้นศีล นี้จะส่งไปให้เกิดความสุขเมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขความสุขเป็นที่มาของสมาธิอย่าลืมนะสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อใจเริ่มมีความสุขจึงมีคำว่าสุขีโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดจากความสุขความสุขที่แท้จริงที่ถูกต้องจะต้องเป็นความสุขที่เกิดมาจากบนพื้นฐานของศีลของการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่ความสุขที่เกิดมานอกจากศีล นั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งสมาธิความสุขมีนะความสุขที่ผิดสุขันธิกานุโยคไปรักของเขาแล้วก็มีสุขหลังคนได้แล้วมีสุขโกงมูได้เงินมาหลายๆมีสุขแต่พร้อมที่จะทุกข์ทันทีนอกอกนอกใจสามีภรรยาได้มีสุขแต่ก็ทุกข์ซ่อนอยู่ในนั้นมันไม่เหมือนความสุขอันเกิดจากศีลถ้าเราประพฤติปฏิบัติศีลอย่างดีงามความสุขใจมันลึกๆมันเกิดขึ้นสุขิโนจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิทีนี้เมื่อจิตมีสมาธิอันเกิดจากความสุขอันเกิดจากศีลเป็นพื้นฐานมันก็จะเป็นสนามปฏิบัติการให้เกิดปัญญาจึงมีคำต่อไปว่าสมาหิโตยะถาภูตังปชานติเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเห็นไหมมันส่งกันเป็นทอดๆอย่างนี้เห็นไหมศีลส่งมาให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจ เมื่อไม่เดือดร้อนใจก็เกิดความสุขใจเมื่อเกิดความสุขใจก็นำให้เกิดปีติปาโมทย์ปัสสัทธิเกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิสมาหิโตจิตตั้งมั่นแล้วยะถาภูตังภูตะแปลว่าเป็นยะถาแปลว่าตามประชานติทราบชัดรู้เห็นตามที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นหลอกลวงเราไม่ได้เราเห็นจริงๆหลังจากนั้นเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายตามไปจริงมันก็ย้อนกลับขึ้นมาอบรมกันเองนัตถิฌานังอปัญญัสสะถ้าไม่มีการเพ่งให้เกิดสมาธิก็ไม่มีปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดการเพ่งที่ละเอียดลงไปอีกฟังให้ดีนะอบรมกันสมาธิไปอบรมปัญญาปัญญาย้อนคืนกลับมาอบรมสมาธิเราจึงต้องมาเน้นฝึกสมาธิกันถ้ามีแต่ศีลอย่างเดียวไม่ส่งไปจนถึงสมาธิก็ไม่ส่งไปถึงปัญญาก็ได้แต่ความสบายใจเป็นสุขใจแต่ในขณะเดียวกันศีลนี้ก็ไม่สามารถที่จะไประงับอกุศลวิตกอกุศลสังกัปปะประพฤติศีลดีแค่ไหนก็ตามความคิดที่จะทำให้เป็นทุกข์ในใจยังมีจึงเรียกว่าอกุศลสังกัปปะสมาธิระดับฌานไม่ต้องหมายถึงที่จะต้องมีฤทธิ์มีเดชคือระดับจิตสงบลงไปลึกๆเกิดความสุขก็จะระงับอกุศลสังกัปปะความคิดชั่วแต่จะไปเกิดกุศลสังกัปปะความคิดดีปรารถนาดีความคิดดีปรารถนาดีนี่ก็ยังทุกข์ต้องเพ่งไปสู่ปัญญาเอาปัญญาที่มาปราบความปรารถนาดีอย่าลืมนะอยากให้คนหนึ่งเขาดีเขาไม่ดีกับเราเราก็ทุกข์ใจอยากให้พระดีอยากให้เนรดีอยากให้ลูกดีอยากให้ผัวดีเมียดีเขาไม่ทำตามที่เราอยากเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสมาธิเรามีสุขใจเรามีปัญญาเราเห็นโอ้ยเขาเกิดมาตามกรรมตามเวรเนาะพ่อแม่ฝึกให้ดีครูบาอาจารย์พ่อพาฝึกให้ดีเขาก็ดีไม่ได้จะทำอย่างไรคนเราไม่ใช่โรงงานจิตใจที่จะไปบีบคั้นให้เขาดีนะให้ตนเองเป็นทุกข์มันก็คลายออกมาเพราะมีปัญญาปัญญานี่จะเกิดมาจากสมาธิหลังจากนั้นปัญญานี่จะไปอบรมให้สมาธิละเอียดขึ้นแล้วจะย้อนคืนมาสู่ปัญญาที่ละเอียดกว่าเก่าจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะเมื่อไม่มีการเพ่งให้เกิดความสงบก็ไม่เกิดปัญญานัตถิปัญญาอาชายิโนเมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักการเพ่งสมาธิมันมีเป็นระดับสมาธิสมถะอบรมให้เกิดความสงบมีความสุขและให้เกิดปัญญาระดับสมถะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นเทวดาฟ้าดินได้ยินเสียงเห็นภาพยังย่านอยู่ห่างกระไดเมื่อ2วันแม่ใหญ่มาหาบอกว่าแต่ก่อนไม่รู้จักอะไรพอได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหลายเดือนเข้าเห็นแสงสว่างขึ้นเห็นอันโน่นเห็นอันนี้เห็นไปเห็นมาที่มาเห็นตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆยืนแยกเขี้ยวบ่อยากเห็นบัดนี่สาธุท้อนอย่าให้ผู้ขาเห็นท้อนก็จะเห็นแนวนี้ดูสุให้เห็นยังก็สิเฮ็ดอยู่ดอกสมาธิมันบ่เห็นหยังก็ได้บ่เห็นจักเทื่อบาดนี่มานั่ง5 6เดือนแล้วมาจมอีกแล้วบัดนี้เฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกว่านี่มันไม่มีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นมีสมาธิทําให้เกิดปัญญาระดับนึงหลังจากนั้นปัญญานี่จะต้องมาอบรมสมาธิให้ละเอียดเข้าไปเองคันไปเห็นแล้วปัญญาบัดนี้บ่มีปัญญาโอ้ยสาธุท่านอย่าให้ผู้ขาเห็นอีกท่านตัวแดงๆเขี้ยวใหญ่ๆย่านว่าซั่นบ่เห็นหยังก็สิปฏิบัติอยู่ดอกสมาธิสินั่งอยู่ดอกว่าซั่นบัดมันบ่เห็นบ่มีปัญญาเด้อบัดเนี่ยเฮ็ดจังได๋สิเห็นอีกสร้างบ่เห็นหยังแท้6เดือนแล้วว่านี่เห็นบ่เห็นก็ยาหัวมันเป็นหยังเด้อนี่เห็นปวดแข้งปวดขาเห็นอุปังสังขัญญาเห็นทุกข์เจ้าของหั่นก็จังทีนี้ถ้ามีปัญญาก็จะรู้จักการเพ่งเมื่อมีการเพ่งเกิดปัญญาเมื่อมีปัญญาเห็นนู่นเห็นนี่ก็ฉลาดมาเพ่งอีกทีหนึ่งลักขณูปนิชฌานครั้งแรกเป็นฌานอีกอันหนึ่งคื
1: อารมณูปนิสฌานเพ่งให้จิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างดูลมหายใจหรือดูพุทโธพุทโธก็ดูอย่างนี้อย่างนี้เลยว่าอารมณูปนิสฌานเพ่งให้จิตติดอยู่ในอารมณ์อันนี้อันเดียวต่อมาก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิเราก็จะเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินคิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดที่ละเอียดลงมาแห่งขันธ์ 5แห่งอริยสัจแห่งนิวรณ์แห่งธาตุอันนี้มันคนละเพ่งคนละฌานฌานแรกเป็นการเพ่งให้เกิดสมาธิเป็นสมถะฌานฌานหลังฌานนี่แปลว่าเพ่งเพ่งให้เกิดปัญญาให้เกิดวิปัสสนาเพ่งให้เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอริยสัจเห็นรูปเห็นนามมีสองเพ่งจึงบอกว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะถ้าไม่เพ่งให้เกิดสมถะอย่างนี้ก็ไม่เกิดปัญญาจากนี้นัตถิปัญญาอาชาญีโนเมื่อไม่มีปัญญาเช่นนี้ก็ไม่รู้จักมาเพ่งให้เกิดวิปัสสนาอีกแบบนั้นยัมหิฌานัญจะปัญญัสสะสเวนิพพานสันติเกเมื่อมีปัญญารู้จักการเพ่งเพ่งให้เป็นอย่างมีปัญญาสเวนิพพานสันติเกก็ใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีทุกทีทีนี้มันฟ้าสางแล้วก็ขอให้เห็นภาพเมื่อเราเข้าถึงที่พึ่งเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าคือคนหนึ่งเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราแต่ท่านเข้าไปรู้จักความลับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดเหตุปัจจัยของมันแล้วท่านก็ได้เอาอันนั้นมากระทำปฏิบัติถูกต้องจนแก้ปัญหาได้หมดจนเป็นที่เคารพกราบไหว้ครอบงำเทวดาฟ้าดินเทพเจ้าหลักเกณฑ์หลักการที่ท่านได้กระทำนั้นท่านก็เอามาสอนเราคือหลักธรรมก็ไม่ใช่อะไรนอกจากกฎเกณฑ์เหตุปัจจัยแห่งธรรมชาติทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะการกระทำอย่างนี้แล้วก็มีผู้ประพฤติปฏิบัติตามท่านเกิดเป็นสังคมเรียกว่าสงฆ์มีทั้งคนที่มีปัญญาน้อยปัญญามากแต่ก็อยู่ด้วยกันอย่างความสรรสร้างอยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังคมที่มีแต่ความสุขสงบร่มเย็นลักษณะเช่นนี้คือประพฤติประธรรมพระสงฆ์ระลึกขึ้นมาแล้วก็มั่นใจเราเองก็ควรจะเป็นหนึ่งในหมู่สงฆ์แม้จะไม่ได้บวชนั่นแหละเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนไปเนี่ยถ้าอย่างนี้ถ้าจิตใจเข้าถึงอันนี้ก็จะเห็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอริยสัจหลังจากนั้นการพึ่งตนเองก้าวล่วงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ก้าวล่วงไสยศาสตร์ก้าวล่วงการอ้อนวอนอธิษฐานสิ่งงมงายทั้งหลายจึงถือได้ว่าเข้าถึงกระแสแห่งธรรมผู้ใดเข้าถึงกระแสธรรมระดับโสดาบันบ่มีได้แนวมาห่อยคอพลุงพลังสารพระพงพระภูมิก็ต้องเลิกกันแล้วในนี้เรายังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่แสดงว่าเป็นเครื่องวัดยังสอบไม่ผ่านยังไม่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมเรามาดูบุคคลตัวอย่างสมัยก่อนอนาถบิณฑิกเศรษฐีแกปลูกสารพระภูมิไว้จะไปไหนจะขึ้นบ้านไหว้เทวดาจะลงบ้านไหว้เทวดาจะไปค้าไปขายทางเรือสำเภาทางทะเลไหว้เส้นสวงบวงบนเอาสัตว์เอาอะไรมาฆ่าเลี้ยงขอให้มั่งมีให้ได้กำไรแล้วก็ไปให้ปลอดภัยต่างๆพอมาได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเข้าใจพระธรรมมั่นใจในพระรัตนตรัยมีศรัทธาเห็นอริยสัจเป็นโสดาบันนะโสดาบันตั้งแต่ไปพบพระพุทธเจ้าแกได้ยินชื่อพระพุทธเจ้ากลางคืนเนี่ยกับพี่เมียแหมมันนานสว่างเหลือเกินอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไรจะสว่างนะคิดในขณะที่คิดอยากเห็นพระพุทธเจ้ามันทำไมไม่สว่างคิดแต่เรื่องเดียวนั่นคืออารมณ์เดียวจิตก็เลยติดอารมณ์นี้เป็นอารมณูปนิชฌานในที่สุดมืดปุ๊บสว่างจ้านี่คือทางสมาธินะผู้ใดนั่งสมาธิไปแล้วมืดผิดปกติแล้วมันจะสว่างอนาถาบิณฑิกเศรษฐี
0: ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่จะสว่างเราจะไปกราบไปไหว้ไปฟังธรรมได้ยินแต่ชื่อนี่ก็ขนลุกขนพองนี่เกิดศรัทธาอย่างนี้มั่นใจอย่างนี้คิดไปคิดไปมันไม่สว่างมันมืดในเวลากลางคืนนะมืดแล้วมันก็สว่างมันเป็นที่สมาธิมันไปติดอยู่ในอารมณ์พอสว่างก็เดินเลยเอ๊ะบ่แจ้งก็ไปด้วยเห็นหุ่งน่ะเดินไปมืดตึ๊บสมาธิเคลื่อนพอมืดปั๊บนี่ตกใจเราเดินมาในความมืดคนเดียวอย่างไรจะกลับกลัวได้ยินเสียงประหลาดบนฟ้าเนาะก้าวไปเถอะช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวผู้หญิงผู้ชายอย่างละร้อยมีค่าน้อยกว่าก้าวหนึ่งที่ท่านก้าวไปข้างหน้าหาพระพุทธเจ้าได้ยินเสียงนี้เกิดศรัทธาอย่างมั่นใจขนลุกขึ้นมา มืดตึ๊บสว่างจ้าขึ้นมาอีกสมาธิมันมีขึ้นด้วยศรัทธาเดินต่อไปอีกมืดอีกสมาธิเคลื่อนมืดได้ยินเสียงอีกสว่างอีกเดินไปอีกมืดอีกได้ยินเสียงอีกสว่างอีกในที่สุดก็ไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินจงกรมอยู่เห็นอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีมาเรียกเลยมาสุทัศน์มาเถอะเรากำลังคอยยิ่งศรัทธาจะขนลุกขนพองน้ำตาไหลท่านรู้จักชื่อเราได้อย่างไรและนั่งลงฟังอนุบุพิกถา5บรรลุโสดาบันพอเป็นโสดาบันแล้วทำยังไงสร้างวัดสร้างวาทำฐานเทวดาที่อยู่ในหิ้งในศาลพระภูมิไม่ได้สนใจพวกเรานี่ช่วยอะไรเราไม่ได้มีแต่เราโง่เฉยๆพอคิดอย่างนี้เทวดาน้อยใจ20ปีไม่ได้บูชาเทวดาเหล่านั้นเลยเอาไปเอามาอนาถาบิณฑิกเกษตรทีนี่จนล่องจนลงหมดเลี้ยงพระวันละ500วันละ1,000ที่นี่มีแต่ข้าวต้มกับน้ำส้มผักสมผักเสียนเนี่ยกินดีๆกับมัดเงินบ่มีทานหมดไปหาพระพุทธเจ้าวันหนึ่งพระเจ้าถามว่าเธอยังให้ทานอยู่หรือสุทัศน์คือหาบดีผมไม่เคยอิ่มครับให้ทานแล้วสุขใจผมไม่เคยอิ่มแต่ว่าไม่เหมือนเก่าแล้วศรัทธาผมเพิ่มขึ้นแต่โภคะผมลดลงจนลงข้าวสุกเป็นที่หนึ่งน้ำผักดองเป็นที่สองเท่านั้นมันจะได้บุญอย่างเก่าไหมพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าบุญของเธอก็ยังมากหาประมาณไม่ได้นัตถิจิตตังปสันนัมหิอัปการนามาทักทินาของนั้นจะมีค่ามากค่าน้อยมันอยู่ที่ใจเธอเลื่อมใสพอพูดกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ภูมิใจแม้เราจนเราก็ได้บุญอยู่มากอย่างเก่าพระพุทธเจ้าว่าจิตเลื่อมใสในบุญมากกลับไปถึงบ้านเทวดาคอยจังหวะมานานแล้วในคืนนั้นนอนปั๊บเทวดามาเลยมาฝันบอกว่าเห็นไหมตลอดเวลาท่านลืมเทวดาที่เคยช่วยท่านท่านเคยเส้นสวงบวงบนเทวดาอารักษ์จะไปค้าไปขายจะขึ้นบ้านลงบ้านจะทำอะไรท่านไม่เคยลืมบัดนี้ท่านบูชาสมณะหัวล้นๆเหล่านั้นจนลืมเทวดาท่านไม่ได้สนใจเลยบัดนี้ท่านก็ต้องจนอย่างนี้ถ้าท่านอยากจะรวยท่านก็ไหว้อย่างเก่าเส้นสวงบวงบนอย่างเก่าสร้างศาลขึ้นมาเราจะทำให้ท่านรวยสมณะเหล่านั้นมีแต่ทำให้ท่านจนตรงนี้มันจะเป็นเครื่องวัดแท้เฮาเป็นจังไดบัดข้อคันว่าจังสังกะทิมล้วนแล้วบ่ไปวัดจะเครือก็ได้นี่เนาะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมนะแต่เข้าถึงธรรมไม่เป็นไรอนาถาบิณฑิกเศรษฐีตื่นขึ้นมาบอกคนงานเลยไปเอาไฟไปเผาทิ้งสารพระภูมิเป็นลือมันลงมาอยู่บนซุ้มประตูลงมาไปหัวไปพ้นเทวดาชาติชั่วน้อยแน่อยู่ดีๆไม่ชอบดีระบุญหัวที่เราให้อยู่ยังมาบอกให้เราเลิกนับถือพระรัตนตรัยเอาไฟไปเผาไล่มันหนีว่ากันว่าเทวดาเนี่ยร้องให้ไปจนถึงพระอินทร์เท้าจตุโลกกบาลไม่มีใครช่วยได้ไปหาพระอินทร์พาลงมาหาพระพุทธเจ้าขอขมาลาโทษพระพุทธเจ้าบอกว่าไปขอขมาเศรษฐีเทวดานี่ต้องไปขอขมาพระอินทร์บอกว่าไม่พอหรอกนะที่ไปขอขมาเขาเนี่ยต้องกระทำให้เขามั่งมีขึ้นมา
1: ให้เทวดานั่นแหละไปช่วยเอาทรัพย์ที่อยู่ในทะเลที่เข้าหุ้นไปเรือแตก18โกรธไปเอาขึ้นมาให้เขาคนโกงเข้าไป18โกรธไปดลบันดาลใจให้มันเอาขึ้นมาทรัพย์ที่ฝังไว้ในตะลิ่งแม่น้ำอจิรวดีน้ำเซาะลงไปหายไปเลยไปเอาขึ้นมาเทวดาได้กระทำเทวานุภาพเอาทรัพย์เหล่านั้นคืนมาถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเจ๊งจะไม่มีอะไรเหลือเสร็จแล้วมั่งมีขึ้นมาใหม่ทำอะไรหลั่งไหลมาเทน้ำเทท่าอย่างนี้นั่นคือผู้ที่เข้าถึงธรรมระดับกระแสธรรมมั่นคงในพระรัตนตรัยเข้าใจอริยสัจปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาศีลสมาธิปัญญาเอาที่นี้ลดลงมาหน่อยหนึ่งแจ้งก็แจ้งแล้วเอาให้มันแจ้งไม่ต้องห่วงอย่างอื่นเดี๋ยวกลับบ้านมันสิได้แต่เต่าหันมันสิบ่ได้ปลาลดลงมาถ้ายังไม่มั่นใจถึงขนาดนั้นเป็นเครื่องวัดพระพุทธเจ้าว่าสุตตวันอริยสาวกหรือกัลยาปุถุชนเข้าถึงระดับพลังแห่งจริยธรรมอย่างมั่นคงแม้ยังไม่เป็นโสดาบันแต่มีพลังกำลังแห่งจริยธรรมกำลังแห่งความดีที่ทำจะทุกข์ยากลำบากน้ำตาไหลออกมาเป็นสายเลือดไม่ก้มหัวต่อความอ้อนวอนอ่อนแอจิตใจจะเข้มแข็งเหมือนคนมีกำลังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านบอกว่าเมื่อถึงคราวอาภัพคับแค้นยากจนไม่อ้อนวอนไม่ไปพึ่งเครื่องรางของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอื่นใดแต่จะอธิษฐานใจถึงความดียกตัวอย่างนะเมื่อก่อนอาตมาอยู่กรุงเทพมีคนคนหนึ่งแกเก็บเงินได้900,000บาทนี่มันจะต่อสู้กันระหว่างพลังแห่งจริยธรรมกับพลังแห่งอาธรรมแกนั่งรถแท็กซี่ไปแกนั่งไปนั่งไปคนขับอยู่ข้างหน้าแกนั่งข้างหลังแต่ที่นี่แกเห็นถุงอันหนึ่งอยู่ข้างๆนี่มันถุงอะไรแกก็จับมาดูขี้ออกมาดูใบร้อยแบงค์500เนี่ยเต็มนี่ในถุงกระดาษแกบอกว่าเงินมากที่สุดเลยทำอย่างไรดูแล้วคนขับรถมันก็ขับเข้ามันไปเรื่อยไม่ได้สนใจแกก็เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่ของคนขับรถน่าจะเป็นของคนโดยสารอื่นเช่นนี้อาธรรมมันเกิดขึ้นมาปานถือเลขด้วยเนี่ยเหมือนถูกหวยมันจะเอาแต่คนคนนี้แกปฏิบัติธรรมมาหลายปีความคิดนั้นมันเกิดขึ้นว่าเอาไปทำไมล่ะมันไม่ใช่ของเราของเขาเนี่ยน่าจะเอาไปคืนเจ้าของเขาจะเป็นทุกข์มากเงินจำนวนมากๆเนี่ยเขาจะหาได้ยังไงง่ายๆเขาอาจจะขายบ้านขายช่องหรือเขาอาจจะกำลังนำไปใช้หนี้ปลดเปลื้องความเดือดร้อนมันก็ต่อสู้กันแต่พลังของจริยธรรมศรัทธาสินจาคะปัญญามันคงจะเข้มแข็งพอไม่เอาแต่ก็ไม่บอกแท็กซี่พอไอ้ตัวแท็กซี่ดีไม่ดีมันจะว่าของมันแกก็บอกว่าไปถึงโรงพักแกบอกขับเข้าไปในโรงพักทีฉันจะไปทำงานตรงนี้ส่งฉันตรงนี้ก็เลี้ยงเข้าไปที่โรงพักพอโรงพักเสร็จปั๊บแกก็ถือห่อเงินนี้ขึ้นไปหาตำรวจบอกว่าผมเข้าใจว่าจะเป็นของคนโดยสารให้ตำรวจค้นแกดูตำรวจค้นไปก็เห็นบัตรประชาชนเห็นใบธนาคารเห็นอะไรก็เลยเรียกแท็กซี่มาคุณชื่อว่าอะไรขอดูบัตรขอดูใบขับขี่มันก็คนละคนไม่ใช่คนเดียวก็เลยว่าอันนี้ของคุณหรือของคนอื่นแต่มันคนละชื่อเขาลองถามหมอนั้นบอกไม่ใช่ของผมของคนโดยสารอื่นแกลืมไปหลังจากนั้นก็ประกาศให้เจ้าของเขามาเอาเงินตั้ง900,000บาทนะเจ้าของนี่แกมาเอามาเห็นแกก้มกราบลงเลยก้มกราบลงกลางพื้นดินเลยกราบใครกราบคนที่เก็บได้บอกผมเป็นหนี้บ้านนี่นะ5เดือนทั้งดอกทั้งทุนที่ผ่อนส่งก็ไม่มีดอกก็เพิ่มเขาจะยึดอยู่แล้วครูหัวเราเกาหัวญาติเดี๋ยวนี้เมียก็ป่วยลูกก็ไปโรงเรียนค่าเทอมก็จนจะไม่มีผมไปยืมพี่ยืมน้องได้มาเท่านี้ ถ้าหากมันหายไปเลยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้านก็ถูกยึดอะไรก็หมดด้วยความรีบร้อนจะไปส่งเขานั่นแหละจะไปส่งเงินให้เขานั่นแหละแค่บ้านนั่นนะรีบร้อนเวลาลงแล้วไม่เอาแต่อย่างอื่น

0: นำหน้ามันสามารถครอบงำอาธรรมได้เราปฏิบัติธรรมอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยทีนี้เรามาดูอีกเข้าตาจนบุคคลที่แม้แต่ยังไม่ถึงระดับโสดาบันเป็นสุตตวันสุตตวาอริยสาวกหรือเป็นกัลยาณปุถุชนจะอธิษฐานใจยกตัวอย่างที่เราเคยเห็นมาในชาดกต่างๆอย่างนี้นะอย่างมหาชนกเรือแตกอยู่กลางทะเลคนทั้งหลายเขาอ้อนวอนเทวดาฟ้าดินเจ้ามหาสมุทรเจ้าพ่อเจ้าแม่คงคาให้มาช่วยเขาอ้อนวอนร้องห่มร้องไห้แต่บุคคลเหล่านั้นตายหมดมหาชนกไม่อ้อนวอนกินข้าวกินปลาเสร็จอธิษฐานทางออกของกัลยาปุถุชนในพุทธศาสนาทางออกของสุตตวาอริยสาวกผู้ได้ยินแล้วบอกผู้ได้ยินแล้วไม่ใช่จะอ้อนวอนให้เทวดาฟ้าดินไหนมาช่วยแต่จะอ้อนวอนความดีถ้าข้าพเจ้าได้กระทำคุณงามความดีมาตลอดมานั้นมันเพียงพอขอให้ความดีคุ้มครองข้าพเจ้าจะลอยคอในทะเลนี้อย่าให้ตายในกลางทะเลอย่าให้สัตว์ตัวใดมากินถ้าหากความดีข้าพเจ้าสรรสร้างมายังไม่เพียงพอก็ขอให้ตายไปเลยจะได้เกิดมาใหม่จะได้รีบสร้างความดีใหม่ให้มันพออธิษฐานเสร็จเรือจมลงจมลงคนอื่นนั่นมัวแต่ร้องไห้อ่อนวอนเทวดาฟ้าดินอินพรหมยมราชให้มาช่วยเจ้าแม่คงคามหาสมุทรร้องไห้ไปด้วยอ่อนวอนด้วยนบหาพ่อหาแม่เรือจมลงจมลงบุคคลเหล่านี้ถูกปลากินจระเข้กินสัตว์ในทะเลกินตายหมดส่วนพระโพธิสัตว์มหาชนกกินอาหารที่เหลืออยู่เอาน้ำกินอาหารที่เหลืออยู่เอาน้ำมันลาดตนเองอธิษฐานให้ความดีผลแห่งความดีพอข้าพเจ้าจะเป็นพลังลอยคอในทะเลถ้าไม่ดีพอตายไปเลยหลังจากนั้นก็ปีนขึ้นเสากระโดงเรือจมลงจมลงจมลงมันกินคนอื่นหมดจนมาถึงเสากระโดงถึงน้ำอธิษฐานมั่นใจอีกทีหนึ่งโดดลอยคอ7 วันในทะเลคลื่นสงบเรียบปลาตัวไหนก็ไม่มากินมันอิ่มซุ่มนั่นเบิ่ดแล้วมันกินซุ่มพวกโมเดอ่อนบอนอยู่นั่นมันอิ่มเต็มท้องมันหมดแล้วมันก็เลยไม่หิวท่านก็ลอยไปเดือดร้อนเทวดาบนสวรรค์นางมหิสุนทรีบนสวรรค์พระอินทร์บังคับให้มาช่วยมัวเพลิดเพลินอยู่ทำไมคนดีเขาตกทุกข์ได้ยากถ้าความดีมันพอมันจะไปแผดเผาคนที่มีอำนาจให้มาช่วยตัวเองผมก็ทำอยู่อย่างนี้เป็นประจำอย่างสร้างวัดสร้างวามาเนี่ยไม่ตั้งตู้บริจาคมาเนี่ยไม่ตั้งตู้บริจาคไม่เรียกอะไรอะไรแค่ดอกจะคิดถ้าผู้ใดเคยร่วมทางบุญทางกุศลมาในอดีตชาติเคยกระทำปุเพกตะปุญญาตาได้ทำบุญร่วมกันมาอยู่ที่สาภาคใดๆในโลกนี้ก็ขอให้มาพบกันมาร่วมทำบุญด้วยกันคิดอย่างนี้อธิษฐานปั๊บบางทีวันเดียวมื่นนี้มาลดผู้ใดผู้หนึ่งล็อกจอกล็อกจอกคือเงินมาบริจาคมันมีความดีมีพลังไหมถ้าไม่มีก็ทำให้มันมีอย่างนี้ไม่ต้องหาแนวมาห้อยคอห้อยคางไม่ต้องไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรียญเหรินอะไรที่มันห้อยคอพลุงตุงนังมันเทศแนวฟังอยู่บ่ได้เนี่ยมันบ่ได้ซอยอย่างนี้มันเป็นของรักษาเฮาเลยเนี่ยของเฮารักษารักษาบ่ดีเฮียจ้อยบ่สิจะไปถ่ายไปเยี่ยวเอาไปห้อยไว้ต้นไม้ก่อนนะอย่าไปถือขี้ถือเยี่ยวสันลืมรักษาบ่ดีเฮียสัมบัติเนี่ยมันไผรักษาไผเฮาตัวรักษาของมูลนั่นบ่แม่นของมูลนั่นได้รักษาเฮาเด้ป้นไม่เอาอะไรเอาพระสมเด็จราคาเป็นล้านฆ่ากันตายแย่งพระแม่นไผรักษาไผบัตรนี่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาไผสิมาป้นเอามาเอาแม่เอาไปไม่ได้อันนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นที่พึ่งอันเกษมเพราะเหตุนั้นเอาสรุปทีหนึ่งศรัทธา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรือง

0: โทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนัก

0: เรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

เห็นสีดำเป็นควันยามฟ้าห้องตึงตึงคิดถึงหน้าอายบ่อน้องใจทั้งพี่มา